0: เหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชาวฝ่ายแรงงานและกลุ่มเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
2: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
2: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
4: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคน ในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
0: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสเปียร่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคไคลโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
0: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนทลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา2-0เกมผ่านเข้า

0: ิมาดาทองคำวางอันดับ3ไป2-1เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3 ชั่วโมง 15 นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38 ทีมจาก21 ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวลโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook LiveThailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร21

0: นติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง43 เซนติเมตรและเวลา 15:52 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง20 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสม
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
13: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
14: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi factor authen นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันเนี้ยมัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
13: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
14: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับจะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
13: ค่ะ
14: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
13: แล้วทีนี้สกมชจะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
14: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี
13: ้
14: หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
13: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
14: หมดครับ
13: ค่ะ
14: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้อ่ะครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างได้ว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ๋าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
14: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมาว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็แบ็กอัพเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
15: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
18: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
17: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
19: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับดังนั้นนั่นคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
17: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็ตมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิดDocumentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
22: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
21: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
22: คือณตอนนี้ฮะสิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
21: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
2: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
1: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
4: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอเนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
1: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
24: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก ุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
12: ่อต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
3: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาช

0: ำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสพตาเสพจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะรายการกาชาดพบประชาชนเรากาชาดของเราจะมีงานประจำทุกวันไม่เว้นบางวันก็หลายงานมากจนแทบจะปลีกตัวไม่ทันนะครับซึ่งท่านผู้ท่านหัวหน้าท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะท่านจะมีภารกิจมากมายเลยค่ะดิฉันสุมาลีศรีสมบูรณ์ค่ะวันนี้มาออกอากาศและเป็นผู้ออกรายการใหม่นะคะอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้ก่อนนะคะค่ะภารกิจของกาชาดประจำวันที่12สิงหาคม2569นะคะเวลา 07.30 นณโดมสวนดมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์แพทย์หญิงท่านขออภัยค่ะเภสัชกรหญิงณัฐรดาปิยนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางชุติมาสุธีรกุลนางพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน93รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิระสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระธรรมวชิระมุนีพระราชาคณะชั้นเทพที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพและพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีและวันพุธและวันเดียวกันนี้เองเวลา10ในวันพุธที่12สิงหาคมนะคะเวลา10นาฬิกาณพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เภสัชกรหญิงณัฐรดานายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายเทพพนมสมเสมอนายอำเภอละหารทรายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2569และพิธีมอบถุงยางชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุประจำปี2569ตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอำเภอละหารทรายโดยมีนางสุภาวดีสมเสมอนายกกิ่งกาชาดอำเภอละหารทรายพร้อมด้วยท่านสสรุ่งโรจน์ทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต9หัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลตาจงคณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอละหันทรายและสมาชิกกิ่งกระชาติอำเภอละหันทรายพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังนี้นะคะเวลา 10.30 นร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติหลังที่1นายสมชายสิมมาสิมศรีดาผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านเลขที่52หมู่3ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 11.30 นมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุจำนวน114ถุงณโดมเทศบาลตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเวลา 13.00 นส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกายชาติเฉลิมพระเกียรติหลังที่2นางสาวสุภัทราสิมอริมไทยสงผู้พิการอาศัยอยู่บ้านเลขที่430หมู่8ตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 14.00 นมอบถุงยางชีพแก่ครัวเรือนผู้สูงอายุผู้ยากไร้จำนวน71ถุงหน้าโรงหน้าโดมเทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 15.00 นเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพร้อมที่นอนและถุงพร้อมที่นอนแก่ครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางขวัญชื่อนางขวัญสอนประสิทธิ์อายุ80ปีบ้านเลขที่87หมู่5ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะน้องแนะนำตัวหน่อยน้องเพิ่งมาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนรณีธนสุนทรอภิรดีเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมออกรายการกับคุณแม่ขอเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์วันที่13สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกาหน้าหอประชุมชัยจินดาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยบริจาคโลหิตในโครงการเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนางณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธิวานสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2569มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน54รายและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน17รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน15รายค่ะ
0: ค่ะและวันเดียวกันนี่เองนะคะก็มีการออกหน่วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ออกหน่วยพอ.ศว.ค่ะเวลา 09.00 นณโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจครุราชอุทิศหมู่6 บ้านหัวขัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์โดยแพทย์หญิงโดยทเภสัชกรหญิงณัฐรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางชุติมาสุธีรกุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.นะคะเรียกสั้นๆว่าพอ.อสบ.ครั้งที่12ณอำเภอนาโพเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกฝังเข็มบริการเวชกรรมฟื้นฟูและออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาสและมอบกายอุปกรณ์บริการซ่อมแซมแขนขาเทียมให้ผู้พิการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้แล้วส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเดินทางลำบากเป็นการลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ก็มีการทำหมันให้สุนัขและแมวการจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คำแนะนำแรงงานด้านอาชีพการช่วยเหลือสังคมด้านกฎหมาย

0: ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่26ครบรอบปีที่36เวลา 9:00 น.ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เภสัชกรหญิงณรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางพุทธิวรรณสมจิตนางเยาวพันธ์พนะชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีสงฆ์งานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่26ครบรอบปีที่36ด้วยวันที่14สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนามณฑลทหารบกที่26โดยหน่วยได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่26ครบรอบปีที่36เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติความเป็นมาของหน่วยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลพร้อมครอบครัวโดยมีพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26เป็นประธานพร้อมด้วยสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
1: ค่ะและในวันศุกร์ที่14ก็เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเวลา 09.00 นหน้าหอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เภสัชกรหญิงณัฐรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักนรินคุณประโคนนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติและสสรุ่งโรจน์ทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคดวงรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2569มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน141รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา26รายและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ26รายค่ะ
0: ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นายกวันที่18สิงหาคม2569เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 9:40 นาทีณท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แพทย์หญิงณรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางชุติมาสุธีรกุลนางเยาวพันธ์พนะชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่3ประธานแม่บ้านทหารบกประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอ

0: ตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะและในวันเดียวกันนี่เองค่ะศุกร์ที่18สิงหาคม2569เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและอวัยวะขออภัยค่ะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะณหอประชุมอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเวลา 09.00 นเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธิวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยนายโชคชัยสว่างรัตน์นายอำเภอชำนิร่วมกับคลังเลือดโรงจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์องค์หน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพระสวรรค์เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2569มีผู้บริจาคโลหิต201รายนะคะ201รายแสดงความจำนงบริจาคดวงตา26รายและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะอีก26รายก็ขอให้ท่านผู้บริจาคเลือดบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดอะไรสมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ขอพักรับฟังเพลงเพราะขอเชิญรับฟังค่ะ

0: ต่อไปนะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตนะคะการเสริมความงามและอาหารเสริมกับการบริจาคโลหิตปัจจุบันการเสริมความงามไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วกำหนดแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าการบริจาคโลหิตทุก3เดือนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองช่วยเพิ่มไขมันดีช่วยยับยั้งการทำลายหลอดเลือดของไขมันไม่ดีแล้วยังช่วยลดการสะสมของเหล็กที่ผิวหนังทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสช่วยชะลอความร่วงโรยของผิวหนังซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยเสริมสุขภาพและความงามอีกด้วยนอกจากนี้การรับประทานอาหารเสริมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยทั่วไปการรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิตยกเว้นบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือดโดยท่านสามารถคัดกรองตนเองก่อนการบริจาคโลหิตได้ง่ายๆดังนี้การรักษาผิวหนังเสริมความงามทรีทเมนต์ยกกระชับผิวบริจาคโลหิตได้นะคะท่านใดที่ไปทำทรีทเมนต์อะไรก็บริจาคได้นะคะการรักษาสิวกระจุดด่างดำขี้แมลงวันริ้วรอยแผลเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งติ่งเนื้อหูดปานไฝรอยสักและกำจัดขนด้วยเลเซอร์หากไม่มีการอักเสบบริจาคโลหิตได้นะคะถ้ามีการอักเสบขอให้แผลหายดีก่อนจึงจะบริจาคโลหิตได้เสริมความงามจากคลินิกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลงดบริจาคโลหิต4เดือนนะคะใครที่ไปเสริมความงามแล้วก็คิดอยากจะบริจาคโลหิตก็ขอให้งดก่อน4เดือนนะคะฉีดวิตามินฉีดฟิลเลอร์ฉีดกลูต้าไทโอนกดสิวฉีดสิวฉีดโบท็อกฉีดเมโซเวโสเทอราฟีปรับรูปหน้าเรียว V shape ร้อยไหมวันนี้นะคะงดบริการ4เดือนเหมือนกันนะคะน้องต้อมมีอะไรต่อได้เลยนะคะ
1: ค่ะการรับประทานยารักษาสิวนะคะยาปฏิชีวนะที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีสิวและเป็นการบริจาคโลหิตได้นะคะในกรณีที่เป็นสิวที่ไม่มีการอักเสบแต่มีการใช้ยาทั้งชนิดรับประทานและทาผิวหนังสามารถบริจาคโลหิตได้แล้วก็ควรงดบริจาคโลหิตชั่วคราวหากอยู่ระหว่างการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะการอักเสบของสิวต้องรอจนกว่าการอักเสบหายดีแล้วอย่างน้อย2สัปดาห์และการใช้ยานี้ครบคอร์สมาแล้วอย่างน้อย1สัปดาห์จึงจะให้บริการบริจาคโลหิตได้ค่ะส่วนยาที่เป็นกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ควรงดบริจาคโลหิตชั่วคราวต้องหยุดยาก่อนการบริจาคเนื่องจากยาในกลุ่มนี้มีผลทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ต้องหยุดยาอย่างน้อย1เดือน 2. ต้องหยุดยาอย่างน้อย2ปีกรณีแบบนี้ควรงดบริจาคโลหิตถาวรในกรณีที่เคยใช้ยาประเภทเอนเทอร์ทิเนตนะคะ ่วนการรับประทานอาหารเสริมการรับประทานอาหารเสริมสามารถบริจาคโลหิตได้การรับประทานวิตามินทุกชนิดเวโปรตีนแอลคานิทีนคอลลาเจนกลูต้าไฮโอนเลติซินอีอาหารเสริมที่มีไบโอตีนทุกชนิดส่วนสมุนไพรก็สามารถบริจาคโลหิตได้ประเภทฟ้าทลายโจรโสมถังเช่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาและขมิ้นชันต้องงด3วันก่อนให้บริจาคโลหิตเพราะจะมีผลต่อร่างกายการทำงานของเกล็ดเลือดอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและเมนูยอดฮิตบำรุงเลือดนะคะการบริจาคโลหิตผู้บริจาคจะเสียโลหิตไปผู้ชายก็300 ซีซีผู้หญิงก็250นะคะเมื่อเสียเลือดไปแล้ว อาหารที่จะช่วยให้เพิ่มเม็ดเลือดมาได้ก็คือพวกธาตุเหล็กนะคะกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและเมนูยอดฮิตบำรุงเลือดนะคะธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆมีบทบาทสำคัญในการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆและลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์จากอวัยวะต่างๆไปขจัดออกที่ปอดธาตุเหล็กจึงจำเป็นต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายการรับประทานธาตุเหล็กเสริมหลังจากบริจาคโลหิตจะช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลธาตุเหล็กได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้แหล่งที่มาของธาตุเหล็กยังมาจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจะช่วยให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเวลาผู้ไปบริจาคโลหิตแล้วทางคุณหมอจะให้ธาตุเหล็กซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆสีคล้ายๆสีแดงๆนั่นแหละให้มาให้รับประทานเป็นเวลา1เดือนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับประทานธาตุเหล็กนี้จะได้เสริมสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเคยถามบางคนว่ากินไม่หมดทำไมกินไม่หมดล่ะเขาบอกว่ากลัวอ้วนอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ทำให้อ้วนมันเป็นการสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่นะคะกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กช่วยบำรุงโลหิตนะคะกลุ่มเนื้อสัตว์เป็ดไก่ปอดหมูมีธาตุเหล็กอยู่ 47.5 มิลลิกรัมเลือดหมูมี 24.44 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเราควรกินเลือดหมูบ่อยๆนะคะจะได้สร้างธาตุเหล็กขึ้นมาอีกค่ะสร้างเม็ดเลือดแดงมานะคะตับหมูมีอยู่ธาตุเหล็กอยู่ 10.5 มิลลิกรัมเนื้อวัวมี 7.50 มิลลิกรัมตับไก่มี 5.70 มิลลิกรัมนะคะนี่เป็นประเภทเนื้อสัตว์ทีนี้กลุ่มผักควรรับประทานอะไรบ้างคะมีใบกะเพราแดงมี 15.10 มิลลิกรัมมีมากนะคะกะเพราแดงนี่มีประโยชน์มากเห็ดหูหนูมี 6.10 มิลลิกรัมขี้เหล็กมีอยู่ 5.80 มิลลิกรัมฟักทองมี 4.90 มิลลิกรัมใบตำลึงมี 4.60 มิลลิกรัมนะคะนี่คือประเภทผักที่จะบำรุงเลือดนะคะบำรุงโลหิตนะคะกลุ่มไข่ปลากระบอกมีธาตุเหล็กอยู่ 3.65 มิลลิกรัมไข่นกกระทามี 3.50 มิลลิกรัมไข่มดแดงมี 2.93 มิลลิกรัมไข่มดแดงของเราก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ด้วยนะคะไข่ไก่มี 1.80 มิลลิกรัมไข่เป็ดมี 1.7 74มิลลิกรัมนี่นะครับประเภทพวกไก่ประเภทพวกกลุ่มไข่ทีนี้ธัญพืชต่างๆถั่วลิสงมี 13.80 มิลลิกรัมมีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานถั่วลิสงก็เป็นการบำรุงเลือดได้อย่างดีนะคะถั่วดำมี 12.95 มิลลิกรัมถั่วเหลืองมี 10.00 มิลลิกรัมข้าวโอ๊ตมี 6.50 มิลลิกรัมแล้วข้าวโพดมี 3.60 มิลลิกรัมนะคะอาหารทะเลกุ้งฝอยมี 28.00 มิลลิกรัมหอยแมลงภู่มี 15.60 มิลลิกรัมหอยแครงมี 6.40 มิลลิกรัมปลาทู 3.00 มิลลิกรัมปูดำมี 2.30 มิลลิกรัมนะคะนี่เป็นอาหารที่ควรรับประทานช่วยบำรุงโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่รับฟังรายการนี้ก็ไปหารับประทานได้นะคะ
1: ค่ะและอยากจะขอแนะนำการเตรียมตัวก่อนและหลังบริจาคโลหิตสักนิดหนึ่งนะคะก่อนบริจาคโลหิต 1. การนอนหลับให้สนิทเราควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงทำสุขภาพร่างกายรู้สึกให้มีความปลอดโปร่งนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคก็ให้แจ้งแพทย์พยาบาลผู้ตรวจสอบคัดกรองสุขภาพทุกครั้งส่วนการรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิตซึ่งคุณแม่ก็ได้บรรยายไปแล้วนะคะว่าสารอาหารประเภทไหนที่มีประโยชน์เราควรจะรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิตเพราะจะทำให้ร่างกายเรานี้อยู่ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะดื่มน้ำอย่างน้อยก่อนบริจาคโลหิต30นาทีแล้วก็ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีนะคะซึ่งในระหว่างขณะบริจาคโลหิตนี้เราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่คับแคบเกินไปสามารถดึงขึ้นเหนือศีรษะและข้อศอกได้อย่างน้อย3นิ้วเลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำใหญ่ชัดเจนผิวหนังบริเวณที่ให้การเจาะไม่มีผื่นคันหรือรอยเขียวช้ำถ้าแพทย์ทายาฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ให้แจ้งเจ้าถ้าแพ้นะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า 2. ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต 3. ขณะบริจาคโลหิตควรบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้โลหิตไหลเวียนได้สะดวก 4. หากมีอาการผิดปกติระหว่างบริจาคเช่นใจสั่นวิงเวียนมีอาการคล้ายจะเป็นลมอาการชาอาการเจ็บผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีนะคะส่วนหลังบริจาคโลหิตก็มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรนอนพักที่เตียงอย่างน้อย5นาทีหากไม่มีอาการผิดปกติใดๆจึงลุกจากเตียงไปนั่งพักอีก 10-15 นาทีพร้อมดื่มเครื่องดื่มและรับประทานอาหารว่างเบาๆ 2. วัดความดันโลหิตหลังจากบริจาคโลหิตถ้าความดันโลหิตบนตัวเราต่ำกว่า20 มิลลิเมตรต่อประหลอดหรือความดันโลหิตตัวล่างลดต่ำลงกว่า10มิลลิเมตรประหลอดให้นั่งพักดื่มน้ำอีก10นาทีแล้ววัดซ้ำ หากมีอาการผิดปกติใดๆให้รีบนั่งหรือนอนลงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 3. ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมง 4. รับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็กวันละ1เม็ดซึ่งจะแจกกับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกๆครั้งนะคะและหลีกเลี่ยงการขึ้นลงในที่สูงอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและอาจเป็นลมได้และควรหลีกเลี่ยงการใช้แขนข้างที่บริจาคโลหิตเป็นเวลา24ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการเดินไปในที่บริเวณผู้คนแออัดเพราะอาจจะมีอาการความดันแล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเร็วความสูงความลึกของเครื่องจักรกลได้ทำให้อาจจะหน้ามืด 5. ควรงดออกกำลังกายที่ทำให้เสียเหงื่อมากๆเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะ
0: ค่ะก็เวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะคะก็ขอเสนอเมนูอาหารแนะนำนะคะเมนูอาหารแนะนำช่วยบำรุงโลหิตนะคะเราจะพูดเป็นภาคไปเลยนะคะภาคเหนือนะคะภาคเหนืออาหารที่จะแนะนำก็คือ 1. ไส้อั่วให้ธาตุเหล็ก 3.29 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะ 2. ขนมจีนน้ำเงี้ยวให้ธาตุเหล็ก 2.08 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะ 3. น้ำพริกอ่องให้ธาตุเหล็ก1.51 มิลลิกรัมนะคะนี่ภาคเหนือนะคะอาหารแนะนำของภาคเหนือมีไส้อั่วขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องต่อไปภาคอีสานควรจะรับประทานยังไงคะ 1. แกงหอยขมให้ธาตุเหล็ก 11.40 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมนะคะแกงหอยขม 2. ลาบเนื้อให้ธาตุเหล็ก 2.41 มิลลิกรัม 3. ส้มตำปลาร้าให้ธาตุเหล็ก 1.76 มิลลิกรัมนี่คืออาหารแนะนำของภาคอีสานนะคะอาหารยอดฮิตก็คงจะเป็นส้มตำปลาร้านี่แหละค่ะเพราะใครๆก็ชอบไม่ว่าไปไหนมาไหนจะไปภาคไหนภาคไหนฉันก็คงต้องสั่งส้มตำปลาร้าต่อไปภาคกลางนะคะ 1. ห่อหมกปลาช่อนให้ธาตุเหล็ก 1.65 มิลลิกรัม 2. ขนมจีนน้ำพริกให้ธาตุเหล็ก 1.12 มิลลิกรัม 3. แกงเขียวหวานหมูให้ธาตุเหล็ก 1.09 มิลลิกรัมนะคะอาหารแนะนำของภาคกลางนะคะก็มีห่อหมกปลาช่อนขนมจีนน้ำพริกแกงเขียวหวานหมูนะคะต่อไปภาคใต้จะเป็นอาหารอะไร 1. ผัดคั่วกลิ้งเนื้อวัวให้ธาตุเหล็ก 4.54 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมนะคะ 2. แกงมัสมั่นเนื้อให้ธาตุเหล็ก 2.02 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม3. แกงไตปลาให้ธาตุเหล็ก 1.51 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมนะคะนี่ก็เป็นอาหารของอาหารแนะนำสำหรับบำรุงเลือดของภาคต่างๆนะคะวันนี้ก็พวกเราก็คงต้องยุติเท่านี้นะคะค่ะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้อง
4: พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นล็อกไลฟ์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีโอ้ยมีประวัติโกงที่เลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของไปอย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติน
7: าฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความคิดประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมและร่วมถ่ายที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมรัฐมนตรีหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสเกอรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมตอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความแม
8: ่ผีพลอากาศตรีอมรชมการรักษาชเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมชได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีช่องโหว่ระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้ง ร้อมกับยกระดับการเข้าระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี
9: ้ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความ

0: PH Line Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศคอปพอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับปัญหาขยะล้นเมืองนะครับยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะรวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธีครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะครับที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นและพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทันนะครับหรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมนะครับจนกลายเป็นวิกฤตในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุดนั่นเองครับและยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับขยะติดเชื้อก็เกิดเพิ่มมากขึ้นทั้งในสถานพยาบาลสถานที่กักตัวนะครับหรือสถานที่ตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับจึงมีการรณรงค์ประชาชนคัดแยกทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 คุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การแยกขยะกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังหลายท่านนะครับคงมีข้อสงสัยครับว่าการแยกขยะก่อนทิ้งนะครับจะส่งผลให้สุขภาพดีได้อย่างไรนั่นก็เพราะว่านะครับหลังจากที่เราทิ้งขยะลงไปในถังแล้วนะครับเรากลับไม่รู้เลยว่าขยะเหล่านั้นนะครับอาจจะทำให้ไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรวมไปถึงระบบนิเวศได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะขยะหลากหลายรูปแบบนะครับจะไปกองทับถมกันสิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นแหล่งของเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านั้นได้โดยตรงนั่นเองนะครับและในช่วงที่มีสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นะครับทำให้มีขยะทุกวันก็ว่าได้นั่นเองครับเพราะเราจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยกันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะแยกขยะเพื่อทิ้งนั้นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกันก่อนครับว่าขยะที่เราจะทิ้งนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับและแต่ละประเภทใช้สีอะไรในการจำแนกครับคุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปแล้วนะครับขยะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะครับก็คือ1ขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินครับขยะทั่วไปนะครับก็เป็นขยะจำพวกเศษกระดาษซองพลาสติกเปลือกลูกอมหรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิลขยะเหล่านี้นะครับจะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการนะครับเช่นการฝังกลบการเผาด้วยเตาเผาขยะเป็นต้นครับประเภทที่2นะครับก็คือขยะเปียกนะครับทางขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็นสีเขียวครับขยะเปียกนะครับเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือแล้วนั่นเองนะครับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่ายเช่นผลไม้ใบไม้กิ่งไม้ซากพืชซากสัตว์ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานนะครับก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนขยะเหล่านี้นะครับอาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเช่นการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นครับประเภทที่3นะครับขยะรีไซเคิลทางขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองขยะรีไซเคิลนะครับมักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้นะครับเช่นแก้วกระป๋องขวดน้ำเศษพลาสติกที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะครับขยะประเภทนี้นะครับจะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายได้ให้กับคนที่รับซื้อของเก่าเนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะครับอย่างที่4นะครับก็คือขยะอันตรายนะครับทางขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็นสีแดงครับขยะอันตรายนะครับที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้นะครับเช่นกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่ถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพนะครับควรถูกคัดแยกออกจากขยะทั่วไปเนื่องจากขยะเหล่านี้นะครับมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็คงจะพอรู้แล้วนะครับกับประเภทของขยะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ละประเภทมีสีของถังเป็นสีอะไรนะครับช่วงหน้าให้เรากลับมาพูดคุยกันนะครับว่าหน้ากากอนามัยที่เราใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโควิด-19 นะครับจะจัดอยู่ในขยะประเภทไหนและจะมีวิธีการทิ้งอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโควิด-19 นะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

ณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกันนะครับว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจะต้องทิ้งอย่างไรเพื่อไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อกันครับคุณผู้ฟังครับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะครับถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่งดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะครับเพราะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลายน้ำมูกหรือเสมหะปนเปื้อนอยู่นะครับจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้นะครับเช่นเชื้อก่อโรคโควิด-19 นะครับให้คนที่สัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วได้ดังนั้นนะครับเพื่อให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะนะครับที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอย่างถูกวิธีตามที่อนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ซึ่งสามารถทำได้ตามดังนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากนะครับใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัดแล้วดึงหน้ากากอนามัยไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัยนะครับจับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่งเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านในพับครึ่งอีก2ทบนะครับและใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่นใส่ถุงรองรับนะครับแยกจากขยะชิ้นอื่นและมัดปากถุงให้แน่นทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิดล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันทีนะครับทั้งนี้นะครับสำหรับหน้ากากอนามัยของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อนะครับเช่นคนที่ต้องกักตัวดูอาการควรทำการฆ่าเชื้อเบื้องต้นนะครับด้วยการราดน้ำยาฟอกขาวก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยนะครับใส่ถุงขยะ2ชั้นและค่อยนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อนะครับหรือใน

สีแดงครับหรือในกรณีที่ไม่มีถังแยกสำหรับขยะติดเชื้อนะครับให้ทิ้งรวมกันในถังขยะทั่วไปแต่เขียนบนถุงให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงเห็นถึงความสำคัญและควรนำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไปปฏิบัติตามนะครับในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการลดจำนวนขยะในแต่ละวันนะครับเพื่อลดการเกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของโควิด-19 นะครับรวมถึงการที่คุณผู้ฟังจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับ

ุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมไปถึงบทเรียนทางไปรษณีย์นะครับและอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeaceอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วละครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอ็มบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีแล้วก็ครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทัสต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุษาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลภูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทั้งนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากภูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
6: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ
5: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมับหน้าของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมับหน้ามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กองที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับกับผมนายธนกรชำรำครับเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดรายการครั้งนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจะมีข่าวสารสาระดีๆพร้อมภารกิจของสำนักงานมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็รับฟังเช่นเคยครับเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกครับประกาศในส่วนของการใช้งานระบบออนไลน์หรือ e-work permit สำหรับแรงงานต่างด้าวนะครับในขั้นตอนการนัดหมายการออกใบอนุญาตทำงานในการจองคิวเนี่ยสามารถจองคิวได้ทั่วประเทศเลยแต่ว่าตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมามีการปรับหลักเกณฑ์การจองคิวนัดหมายการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวใหม่นะครับโดยจะต้องเลื่อนนัดหมายล่วงหน้าก่อนเวลา48ชั่วโมงหากไม่สามารถไปทำบัตรหรือติดธุระได้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของทางผู้ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เองด้วยโดยทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรจะตรวจสอบวันเวลาสถานที่การนัดหมายหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรเบอร์ติดต่อ044-666-538ต่อ102หรือ103ฝ่ายต่างด้าวนะครับต่อที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่2ครับกรมการจัดหางานประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการดำเนินการของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI และหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตของทางการเมียนมานะครับโดยศูนย์ออกเอกสารรับรองมีทั้งหมด4แห่งในประเทศไทยด้วยกันโดยมีจังหวัดดังนี้1จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็มีส่วนเสริมนะครับเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตสำหรับออกเล่ม CI ก็คือจังหวัดชลบุรีโดยได้มีการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่24กันยายน2567โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2519นะครับทั้งนี้นะครับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเนี่ยได้พิจารณาเห็นชอบแล้วนะครับว่าเพื่อให้แรงงานเมียนมากลุ่มนี้มาดำเนินการเอกสารให้ครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายนะครับจึงได้มีการขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดเดิมจากการทำเล่มวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ไปเป็นวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้การดำเนินการต่ออายุเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้จองรับเล่ม CI แล้วเนี่ยไปทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทรติดต่อ044-666-538ต่อ102หรือ103ฝ่ายต่างด้าวครับต่อไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่3นะครับข่าวดีนะครับสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มมติ11พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กรมการจัดหางานได้มีการแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามกลุ่มนี้นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2519ที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2519สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก1ปีก็คือจะมีอายุใบอนุญาตทำงานครับยาวไปถึงวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2570เลยทีเดียวทั้งนี้แรงงานต่างด้าวนะครับต้องตรวจสุขภาพและจะทำประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขกำหนดด้วยนะครับโดยการยื่นต่อใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรวม 1,000 บาทภายในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2519เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วสามารถทำงานต่อได้ถึงวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2570จัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่ม CI นะครับและดำเนินการเรื่องวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2570นะครับทั้งนี้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวนะครับควรเตรียมเอกสารให้พร้อมและรอประกาศเปิดระบบยื่นคำขอเป็นออนไลน์อย่างทางการนะครับผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตงานอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit ในเว็บไซต์นั่นเองนะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทรเบอร์ติดต่อ044-666-538ต่อ102หรือ103ฝ่ายต่างด้าวครับไปดูกันที่ข่าวประทางประเทศบ้างนะครับประชาสัมพันธ์ของแรงงานที่ทำงานในมาเลเซียนะครับผมมาเลเซียเนี่ยประกาศแผนคุ้มครองแรงงานตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกกันว่าลิงดัง24 jam นะครับโดยบังคับใช้เฉพาะแรงงานต่างชาติแรงงานที่เข้ามาได้รับทำงานในประเทศมาเลเซียจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันสังคมกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งในเวลางานหรือนอกเวลางานนะครับอาจจะเป็นนอกสถานที่ทำงานรวมถึงระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
ส่วนแรงงานชาวมาเลเซียในพื้นที่เองเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมแผนการดังกล่าวโดยการสมัครใจได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียเลยนะครับโดยกรมจัดหางานจะขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจไปทำงานมาเลเซียเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารและการรับสมัครงานผ่านกรมการจัดหางานโดยการโทรสอบถามได้ที่1506กด2หรือ044-666-538ต่อ106ฝ่ายต่างประเทศนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อสอบถามทางเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ให้คำตอบเกี่ยวกับการสอบถามไปทำงานต่างประเทศนะครับต่อไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสุดท้ายครับกรมการจัดหางานนะครับเปิดรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นผ่านองค์กร M Japan ประจำปี2569ครั้งที่4นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสำหรับแรงงานเพศชายนะครับที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะครับโดยครั้งนี้เป็นรอบการสมัครรอบล่าสุดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ก็ถือว่า1เดือนเต็มๆเลยนะครับโดยรอบนี้จะเป็นศูนย์สอบที่กรุงเทพมหานครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569โดยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผมก็จะต้องเป็นเพศชายอายุระหว่าง18ปีถึง30ปีบริบูรณ์วุฒิการศึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่าชั้นม.6ความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนและพ้นภาระคางทหารไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่ตาบอดสีและก็ไม่เป็นโรคต้องห้ามทางการของญี่ปุ่นนะครับหากต้องการไปสมัครหรือสนใจไปทำงานต่างประเทศเพิ่มสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.toea.doe.go.th นะครับหรือโทรติดต่อ044-666-538ต่อ106ฝ่ายต่างประเทศครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามที่สงสัยเข้ามากันนะครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับข่าวสารที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับก็คอยติดตามครั้งถัดไปนะครับว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จะมีข่าวสารดีๆพร้อมทั้งภารกิจของสำนักงานในส่วนไหนมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะลืมไม่ได้เลยกับทางผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายธนกรชำรำผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้ากับรายการจัดหางานสัมพันธ์วันนี้ก็ขอบคุณครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่า านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
7: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/oversea และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 538

ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการรอบรู้แรงงานนะคะดำเนินรายการโดยกาญจนาอินทราสูงเนินนะคะจากสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็มีเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะของแรงงานที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะสำนักงานแรงงานมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับแรงงานนะคะที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็กลับมาช่วงหลังเหตุการณ์ที่เกิดการสู้รบระหว่างฮามาสนะคะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะที่มายื่นคำร้องขอรับเงินสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของตนเองนะคะรู้สึกจะเป็นช่วงปี 67-68 นะคะที่มายื่นคำร้องขอรับเงินค่าจ้างค้างจ่ายนะคะเงินปีซูอิมนะคะแล้วก็เงินค่าจ้างอะค่ะที่ไม่ได้รับนะคะจากนายจ้างนะคะขอให้ท่านที่เคยยื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าจะเป็นครอบครัวท่านภรรยานะคะคือหมายความว่าบางท่านที่มายื่นคำร้องที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตนเองอ่ะกลับไปทำงานที่เดิมนะคะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งทีนี้นะคะก็จะอยู่ที่ทางบ้านก็จะเหลือเพียงครอบครัวแล้วก็ทางภรรยานะคะหากท่านใดที่จำได้ว่าตนเองอ่ะเคยมายื่นคำร้องนะคะขอรับเงินสิทธิประโยชน์นะคะดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ได้เอ่ยเบื้องต้นนะคะก็ขอให้โทรศัพท์นะคะมาแจ้งนะคะว่าตนเองแรงงานชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรแล้วก็มายื่นคำร้องเรื่องอะไรนะคะคือตอนนี้นะคะเราข้อมูลในการยื่นคำร้องเนี่ยเยอะเราก็เลยอยากจะทราบข้อมูลว่าใครที่เคยมายื่นคำร้องกับเราไว้บ้างนะคะก็บางท่านเนี่ยได้เงินไปแล้วนะคะคือหมายความว่านายจ้างอ่ะได้ดำเนินการติดตามทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะได้ดำเนินการติดตามเงินตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องไว้นะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีของท่านไปแล้วแต่ว่าทางอิสราเอลอะค่ะไม่ได้แจ้งให้ทางเราทราบนะคะเราก็กลัวว่าท่านอะที่เคยยื่นน่ะได้เงินหรือเปล่านะคะก็ขอความกรุณานะคะให้โปรดโทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าตอนที่ท่านมายื่นน่ะเงินน่ะนายจ้างได้โอนเข้าบัญชีแล้วนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ขอให้แจ้งให้เราได้ทราบด้วยแล้วก็บางท่านนะคะที่มายื่นคำร้องไว้แต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะก็เช่นกันนะคะท่านก็โทรศัพท์มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่เราทราบนะคะเกี่ยวกับเงินที่ท่านมายื่นคำร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายหรือการติดตามเงินปิสุอิมนะคะทั้งสองเรื่องนะคะหากแรงงานคนที่มายื่นเนี่ยเขาเดินทางกลับไปทำงานอีกรอบนะคะก็ขอให้ภรรยานะคะหรือญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะโปรดโทรศัพท์มาแจ้งให้เราได้ทราบให้ทราบนะคะหรือบางท่านที่จำได้ว่าเคยมายื่นแล้วแล้วไม่ได้นะคะก็เช่นกันค่ะก็โทรศัพท์มาแจ้งให้เราทราบเช่นกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ044-666-529และ044-666-530นะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะที่ทางพี่น้องแรงงานของเราที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลช่วงนั้นนะคะที่เกิดการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็มายื่นคำร้องขอรับเงินอันพึงได้ของตนนะคะเราก็ไม่ทราบว่าเงินเข้าบัญชีของท่านหรือเปล่าบางท่านก็เข้าบางท่านก็ไม่เข้านะคะทางเรานี่ก็จะไม่ทราบนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลอะค่ะดังนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะโทรศัพท์มาแจ้งนะคะชื่อสกุลนะคะแล้วก็ว่าคุณอะเงินเข้าบัญชีแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนนะคะก็จะเป็นการยุติเรื่องไปในตัวอีกทีนึงนะคะค่ะข่าวต่อไปที่ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะก็คือช่วงนี้นะคะมีแรงงานนะคะที่เดินทางกลับมาจากไต้หวันนะคะครบสัญญาจ้างหรือบางท่านที่กลับมาแล้วไม่ครบสัญญาจ้างนะคะแต่ไม่ได้ละแต่ยังไม่ได้เงินคืนภาษีหรือยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินคืนภาษีนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอรับเงินคืนภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแรงงานที่กลับมาจากไต้หวันจะต้องกลับมาแล้วไม่เกิน5ปีนะคะนับจากวันที่เดินทางกลับนะคะคือถ้าเรากลับมาเกิน5ปีเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินภาษีนั้นๆ นะคะดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะท่านก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคุณด้วยนะคะถ้าจะดูยังไงคือ
ตนเองเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเดินทางกลับเมื่อไหร่ปีไหนเดือนไหนยังไงนะคะก็พยายามรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะส่วนจะได้ไม่ได้ตัวท่านก็ต้องรู้นะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะสับสนว่าเงินที่โอนเข้าเนี่ยมันใช่เงินภาษีหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเงินหักฝากหรือว่ามันจะเป็นเงินค่าจ้างค้างจ่ายที่คงเหลือที่นายจ้างค้างยังไงนะคะแต่ถ้าท่านประสงค์ที่จะขอรับเงินคืนภาษีนะคะท่านก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านสะดวกหรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอยื่นนะคะในการแนบเอกสารประกอบขอรับเงินคืนภาษีของไต้หวันนะคะก็จะมีพาสปอร์ตเล่มที่คุณเดินทางใช้ในการเดินทางไปและกลับนะคะแต่บางท่านไม่มีนะคะอาจจะทำพาสเล่มใหม่นะคะก็ยื่นด้วยนะคะหรือบางท่านมีพาสขาวแต่พาสบางพาสเนี่ยไม่ได้สแตมป์ตาไม่มีการประทับตานะคะบางท่านอาจจะสแกนม่านตานะคะท่านก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะคะว่าท่านเดินทางกลับเมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนนะคะเราก็จะได้นับวันเดือนปีถูกนะคะ2ค่ะใบกาม่านะคะเอกสารอันนี้เป็นเอกสารสำคัญในการยืนยันที่ตนเองเนี่ยไปทำงานที่ไต้หวันแล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนะคะมันเป็นสิทธิ์ที่มันเป็นเอกสารที่คุณควรจะมีนะคะดังนั้นนะคะเนี่ยส่วนใหญ่นะคะแรงงานที่มายื่นขอรับเงินคืนภาษีไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจ้างค้างจ่ายหรือว่าเงินหักฝากหรือว่าเป็นเงินภาษีนะคะก็หากท่านใดที่เก็บแล้วก็ทำสูญหายนะคะถ้าจะให้เก็บหลักฐานไว้ชัดเจนก็คือเอกสารที่มันสำคัญกับตนเองท่านก็ควรจะถ่ายไว้ที่โทรศัพท์นะคะเวลาหากวันใดนะคะท่านมายื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของท่านแล้วทีนี้เอกสารตัวจริงอ่ะไม่มีแต่อย่างน้อยท่านก็ยังถ่ายเอกสารสำคัญไว้ในโทรศัพท์มันก็สามารถช่วยได้นะคะที่พูดเพราะว่าแรงงานบางท่านหรือบางท่านนะคะไม่ได้เก็บเอกสารแล้วกลับมาเนี่ยล่ามหรือนายจ้างอ่ะยึดใบกาม่าไว้นะคะแล้วไม่ได้เอากลับมานะคะซึ่งการขอรับเงินคืนภาษีเอกสารแนบประกอบใบกาม่าก็เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญในการยื่นขอรับเงินภาษีนะคะและ อนาคตนะคะในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะคือใบกาม่านะคะดังนั้นนะคะเอกสารสำคัญของตัวท่านไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตนะคะหรือจะเป็นใบกาม่านะคะเอกสารสำคัญนะคะต้องถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์นะคะค่ะก็เอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอรับเงินภาษีของไต้หวันนะคะก็จะมีพาสปอร์ตใบกาม่าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเองบัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยนะคะบัตรประชาชนนะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะคะท่านก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยแล้วก็มีเอกสารยืนยันในการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสกุลนะคะท่านเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งเปลี่ยนสกุลกี่ครั้งท่านก็ต้องแจ้งแล้วก็แนบประกอบในการยื่นขอรับเงินคืนภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบด้วยนะคะเอกสารก็ตามที่เราได้แจ้งเบื้องต้นนะคะยื่นในการขอรับเงินคืนภาษีเราก็จะดำเนินการติดตามเงินคืนภาษีให้ท่านสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีนะคะท่านก็จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันนะคะ183วันทำการนะคะก็คือ6เดือนขึ้นไปท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของเงินคืนภาษีและท่านต้องจ่ายเงินภาษีนะคะจ่ายเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลของไต้หวันด้วยนะคะท่านถึงจะมีสิทธิ์นะคะจ่ายมากจ่ายน้อยมีสิทธิ์นะคะคุณจ่ายมากคุณก็ได้คืนกลับมามากคุณจ่ายน้อยมันก็ต้องดูว่ารายได้ที่คุณได้ต่อเดือนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่รายได้มากก็จ่ายมากรายได้น้อยคุณก็จ่ายน้อยตามสิทธิ์อันพึงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแรงงานทุกคนนะคะที่ไปถูกต้องตามกฎหมายของไต้หวันนะคะท่านก็ควรจะยึดตามกฎหมายของเขานะคะเขาไม่ให้ดื่มเหล้าก็ไม่ให้เล่นการพนันนะคะคุณก็ต้องรักษากฎระเบียบวินัยของนายจ้างของบริษัทด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมันเป็นผลดีต่อตัวท่านเองและต่อประเทศของเรานะคะถ้าเกิดว่าคราวต่อไปในการที่เขาจะพิจารณาอนุมัติในการให้โควต้าแรงงานที่ไปทำงานของบริษัทของท่านเขาก็จะดูความประพฤติของแรงงานรุ่นพี่แรงงานกลุ่มเดียวกันแรงงานไทยด้วยกันนะคะว่ามีการรักษาวินัยมีความเป็นระเบียบในการทำงานผลงานออกมามีประสิทธิภาพต่อนายจ้างต่อองค์กรต่อบริษัทเขาก็อยากจะรับคนงานไทยนะคะค่ะต่อไปก็คือสำหรับ
ภาษีนะคะก็จะเป็นการจ่ายของรอบปีถัดไปสมมุติว่าแรงงานนะคะมายื่นขอรับเงินคืนภาษีของปี67นะคะปี67ก็คือนับภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคม2567ดังนั้นภาษีนะคะก็จะออกของปี68หลังจากพฤษภาเป็นต้นไปนะคะคือบางท่านนี่ก็ไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเราอยากจะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าการคืนภาษีนะคะมันจะต้องขอคืนภาษีในปีถัดไปนะคะและเงินภาษีก็จะออกในตั้งแต่นะคะหลังจากที่นายจ้างไปยื่นขอเงินคืนภาษีกับกรมสรรพากรของไต้หวันแล้วนะคะท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้นะคะส่วนคุณจะได้เงินภาษีมากน้อยเท่าไหร่ดังที่กล่าวเบื้องต้นก็คือรายได้คุณได้น้อยคุณก็ได้รับเงินคืนภาษีน้อยนะคะเป็นการคืนเงินให้กับผู้ที่จ่ายเงินคืนภาษีเป็นการคืนเงินให้กับผู้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไต้หวันค่ะสำหรับการที่จะได้รับเงินนะคะมันจะมี2ประเภทก็คือแรงงานเนี่ยได้รับก่อนเดินทางกลับและแรงงานที่ไม่ได้รับในระหว่างที่ทำงานนะคะก็จะได้รับหลังจากที่คุณมายื่นคำร้องที่ประเทศไทยนะคะก็อาจจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านนะคะที่มายื่นคำร้องที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หรือจะเป็นตั๋วแลกเงินหรือจะเป็นการขอหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะการจ่ายการได้รับเงินภาษีคืนจากไต้หวันนะคะก็จะเป็น3ประเภทนะคะบางท่านนะคะที่กลับมาแล้วเงินภาษีคืนไม่ได้นะคะท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะเพื่อนเราที่อยู่ไต้หวันได้แล้วแต่ทำไมเรายังไม่ได้เงินทำไมยังไม่เข้านะคะท่านก็ต้องเอะใจแล้วมันจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าที่เข้าหรือทำไมมันถึงไม่เข้ายังไงท่านไม่ต้องรอนะคะถ้าเกิด 4-5 เดือนเงินยังไม่เข้าก็สามารถมาติดต่อนะคะหรือมาปรึกษาได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกรณีที่สมมุติว่าเพื่อนแรงงานของท่านที่อยู่ไต้หวันนะคะได้แล้วแล้วทำไมท่านยังไม่ได้ท่านก็สามารถมายื่นคำร้องได้นะคะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ที่สารกลางนะคะชั้น2นะคะหากท่านใดที่ไม่ยังสงสัยว่าเราจะต้องเอาเอกสารอะไรมาบ้างนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเราก่อนที่เราจะเข้ามายื่นขอรับคืนภาษีนะคะเราจะต้องมาโทรศัพท์มาประสานเบื้องต้นก่อนเราจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามาให้มันเสียเวลานะคะเอกสารเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเอกสารสำคัญในการประกอบการยื่นขอรับคืนภาษีของไต้หวันนะคะก็จะมีพาสปอร์ตใบกามาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเองแล้วก็บัตรประชาชนนะคะใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนสกุลหรือบางท่านที่ทราบว่าทางล่ามหรือทางเอเย่นเนี่ยเขาโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่อยู่ที่ไต้หวันนะคะท่านก็ต้องเอาสมุดบัญชีที่อยู่ไต้หวันมาด้วยพร้อมบัตรกดเงินนะคะแล้วก็รหัสนะคะรหัสในการกดเงินท่านต้องเตรียมให้พร้อมกรณีนี้หมายความว่าต้องเป็นการที่นายจ้างหรือเอเย่นเนี่ยเขาโอนเข้าบัญชีนะคะท่านนะคะท่านถึงจะนำสมุดบัญชีแล้วก็บัตรกดเงินที่อยู่ไต้หวันนะคะมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อทางเราเนี่ยจะได้ส่งสมุดแล้วก็ส่งรหัสบัตรกดเงินเนี่ยไปให้ทางสนลของเรานะคะก็เราจะมีทูตแรงงานที่อยู่ที่ไต้หวันนะคะมี2สาขาก็คือสาขาไทเปแล้วก็สาขาเกาสงในการดำเนินการกดเงินให้ท่านเพื่อที่จะโอนเข้าบัญชีให้ท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะเราก็มีสาระน่ารู้ทุกๆอาทิตย์นะคะทุกๆสัปดาห์ในรายการของเราที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ให้ช่วงเวลาของเรานะคะเป็นรายการรอบรู้แรงงานนะคะเริ่มดำเนินรายการตั้งแต่เวลา 11:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนะคะทุกวันพุธนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีข่าวนะคะสิทธิประโยชน์อันพึงได้นะคะเกี่ยวกับแรงงานที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เราไปถูกต้องนะคะหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะมีสาระน่ารู้สิทธิประโยชน์ต่างๆอันพึงได้นะคะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาบอกกล่าวให้ท่านได้ทราบนะคะเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของท่านนะคะถึงสิทธิ์อันสิทธิสาระน่ารู้แล้วก็ไปติดต่อที่ไหนดำเนินการอย่างไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันอาทิตย์หน้าเช่นเคยนะคะวันและเวลาเดิมค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลบรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเสี้ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ตำรวจแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สื่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้ารองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่มโลคอลคอนเทนต์และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาปมารายงาน
0: กระทรวง DE เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ TSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไข

0: แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่นGoogle, Microsoft, OpenAI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร02-021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
1: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
0: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
2: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมี ีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกัน

0: สังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
2: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ OECD ขึ้นทั้ง2สภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
2: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
5: นายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกีเบรเยซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2สกอร์รวม2นัดชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา2-0เกม21-12และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย2-0เกม21-11และ21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเบนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม21-18และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตร กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์นีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก 2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
7: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
6: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
8: พลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
9: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจากจายอังสุธาสาวิทในประเภทคีรินและก็ทีมสปินของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
8: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
10: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิคอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21 สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13 นาฬิกา 24 สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14 นาฬิกาและ 25 สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
5: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shoturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2269-5400หรือ02-2269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
16: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
17: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
16: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
17: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
16: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยค่ะดิฉันภัทรวดีมิสุนาวันนี้รับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พร้อมทั้งการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569แด่ประสบกนิกรชาวไทยมีใจความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดินเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินจึงขอนำบทเพลงรำลึกพระพันปีมานำเสนอเป็นบทเพลงแรกในรายการวันนี้เชิญรับชมค่ะ

ช่วงนี้ท่านจะได้รับชมการบรรเลงเพลงโหมโรงมะลิเลื้อยเพลงปี่พาดเสภาอัตราหน้าทับปรบไก่ซึ่งมีเขาเดิมมาจากเพลงโบราณสมัยอยุธยาต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งขยายขึ้นเป็นทาง3ชั้นแต่ว่าทำนองท่อนต้นเดิมนั้นยังคงขาดหายไป1จังหวะจนกระทั่งปี2464พระยาประสานดุริยศัพท์จึงให้พระเพลงไพเราะโสมสุวาทิตช่วยแต่งเติมจนสมบูรณ์นับเป็นบทเพลงโหมโรงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ปัญญาและวิธีการถ่ายทอดศิลปะของบรมครูดนตรีไทยสำหรับบทเพลงที่2ในช่วงนี้จะเป็นการเดี่ยวซออู้ในบทเพลงพยาครวนโดยนางสาวสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์โดยเพลงพยาครวนเป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงเรื่องพยาโศกประกอบไปด้วยเพลงพยาฝันพยาโศกพยาตรึกพยารำพึงและพยาครวนซึ่งเพลงพยาครวนนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวที่นิยมนำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือของผู้ประพันธ์และผู้เล่นดนตรีการดำเนินทำนองนั้นจะบรรเลงในรูปแบบที่เรียกว่าเที่ยวโอดและเที่ยวพันในอัตราจังหวะ3ชั้นทางเดี่ยวซออู้ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงครั้งนี้เป็นทางของคุณครูเฉลิมม่วงแพรศรีจะมีความไพเราะและบรรเลงได้อย่างมีชั้นเชิงอย่างไรไปรับฟังกันค่ะ

พลงแรกเพลงช้าโหยบรรเลงโดยใช้รูปแบบวงปี่พาดไม้นวมผสมเครื่องสายบทเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองช้าวังเวงใจและโหยหวนเศร้าส้อยซึ่งนิยมใช้สื่ออารมณ์อาลัยในการแสดงโขนละครด้วยทำนองอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ครูเอื้อสุนทรสนานยังได้นำทำนองเพลงนี้มาประยุกต์เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์แต่งคำร้องขึ้นใหม่โดยครูทาตรีในชื่อเพลงอ้อยใจซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเกี้ยวพาราศีตัดพ้อเรื่องรสหวานของอ้อยระหว่างชายและหญิงได้อย่างมีชั้นเชิงจะน่าฟังอย่างไรนั้นไปติดตามฟังทั้งสองบทเพลงค่ะ

ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการนี้เสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านส่วนช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและขอขอบคุณ NBT2HD ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเพลงส่งท้ายในวันนี้คือเพลงเทพชาตรีเถาเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบนามของผู้แต่งจัดอยู่ในประเภทเกรดภาษาอัตราชั้นเดียวเรียกว่าเพลงชาตรีเป็นเพลงสำเนียงทางภาคใต้โดยครูบุญยงเกตคงนำมาปรับปรุงเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นโดยเน้นอารมณ์เพลงให้มีความสนุกสนานเร้าใจทั้งยังได้ปรับปรุงท่วงทำนองในอัตราชั้นเดียวเป็นทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีจากนั้นจึงได้ตัดทอนลงเป็นครึ่งชั้นสำหรับบรรเลงจากทำนองเดียวในตอนท้ายก่อนจบค่ะสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมรับฟังกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปคจังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำ และเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
3: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม ดูแลบำบัดรักษาคือหนทางแก้ไขผู้เคยเสพยาเสพติดท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีช่วงรายการบุรีรัมย์เราเอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวท.ยะโสธร16 นาฬิกา 30 นาที รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 รายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงเวลารายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาในขณะนี้ 14 นาฬิกา 16 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อเกินให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิร์ตและติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการได้ชวนทางภาคธุรกิจออสเตรเลียนะคะใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อที่18สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business PartnershipReception นะคะภายใต้หัวข้อค่ะThailand and Australia Strategy Partnership for Go หรือว่าไทยและออสเตรเลียหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตนะคะที่โรงแรมคราวทาวเวอร์สนะคะนครซิดนีย์โดยมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียเข้าร่วมงานนะคะซึ่งท่านนายกก็เลยบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงขนาดตลาดภายในประเทศค่ะซึ่งมีประชากรราว66ล้านคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าไทยนั้นยังมีทำเลนะที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เครือข่ายทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยยุทธการเข้ามาลงทุนและผลิตสินค้าในประเทศไทยถึงไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงเฉพาะตลาดไทยค่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะ

นะคะการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะซึ่งก็มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษนะคะขณะเดียวกันค่ะไทยและออสเตรเลียก็ต่างมีจุดแข็งทางเศรษฐกิจที่สามารถเกื้อหนุนแล้วก็เสริมกันได้จึงมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่1ในเรื่องของเกษตรกรรมและอาหารนะคะ2พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานค่ะ3อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์4การผลิตขั้นสูงและ5การศึกษานะคะท่านนายกก็บอกในช่วงท้ายว่าไทยและออสเตรเลียนะก็มีความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่สั่งสมมายาวนานเกือบ75ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะในการที่จะต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะพร้อมก็เชิญชวนภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานขยายการลงทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะโดยประเทศไทยก็พร้อมทำหน้าที่ค่ะเป็นทั้งฐานการลงทุนแล้วก็เชื่อมต่อไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการลงทุนแล้วก็การเติบโตร่วมกันในอนาคตนะคะมาติดต่อกันมาติดตามกันต่อนะกับในเรื่องของครม.นะคะเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับค่ะยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสนะคะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งเรื่องนี้นายจุลพันธ์อวามิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบค่ะร่างนะคะกฎหมาย2ฉบับแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อเป็นการช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ขยายสิทธิ์ความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลากหลายกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มคนประจำเรือนะคะผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสวัสดิการแล้วก็มาตรฐานแรงงานให้ทันต่อสภาพสังคมแล้วก็รูปแบบการจ้างงานยุคใหม่ค่ะโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ในเรื่องการยกระดับระบบสวัสดิการนะคะคนประจำเรือก็ผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลค่ะฉบับที่พศ.โดยมีสาระสำคัญก็คือในเรื่องการกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็เงินทดแทนโดยตรงนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีตามระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนหักประสบอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการกำหนดชัดเจนเลยว่าห้ามเจ้าของเรือนำคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่าง22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพื่อคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลที่จะกราด2026ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะ2ก็คือในเรื่องของการขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลอย่างเช่นการทำงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทนะคะที่ได้รับความคุ้นที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการนะคะนอกจากนี้การมีการกำหนดในเรื่องของเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีและห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานหญิงมีครรภ์ในงานเสี่ยงนะคะในกรณีจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะก็จะมีโทษจำคุกค่ะไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 400,000 ถึง 800,000 บาทนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวางเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมรวมทั้งเพิ่มโทษหากนายจ้างเบี้ยวเงินหรือว่าคืนหลักประกันล่าช้าต้องจ่ายดอกเบี้ยปรับนะคะร้อยละ15ต่อปีนะคะ3ก็คือการรับรองสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมนะคะผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ค่ะเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนแล้วก็ค่าทำศพอย่างเท่าเทียมค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์นะคะจากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนะคะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือในเรื่องการปิดทุกช่องทางว่างทางกฎหมายแล้วก็ยกระดับสวัสดิการของแรงงานทุกกลุ่มนะคะทั้งการรองรับสิทธิที่เท่าเทียมและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้รับงานอิสระแล้วก็คู่สมรสทุกเพศนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในของสังคมไทยที่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะท่านอาจารย์พันธุ์ก็กล่าวทิ้งท้ายว่า

ไปค่ะมาติดตามกันต่ออีกข่าวหนึ่งกันแล้วกันเป็นข่าวที่ทางครม.อนุมัติงบ433ล้านบาทนะคะก็เสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพื่อประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยนะคะซึ่งทางเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบจากงบกลางนะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นวงเงินก็433,519,268 บาทโดยทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่เสี่ยงหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะสำหรับเป้าหมายสำคัญก็คือในเรื่องการเสริมความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและก็แจ้งเตือนภัยให้เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับงบประมาณที่รับการอนุมัติครั้งนี้ก็จะแบ่งเป็น3กิจกรรมเร่งด่วนเลยกิจกรรมแรกค่ะก็คือในเรื่องการก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยนะคะจำนวน 1,669 แห่งค่ะบอกว่าใช้งบประมาณนะคะ 361,021,218 บาทเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้รองรับประชาชนในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะส่วนกิจกรรมที่2ค่ะก็คือการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนะคะจำนวน143แห่งใช้งบประมาณนะคะ 22,880,000 บาทนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารรวมถึงการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถรับทราบสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะก็คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยใช้งบประมาณนะคะ49,618,050 บาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งการดังกล่าวก็จะครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชารวม7จังหวัดนะคะแล้วก็สนับสนุนในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นะคะซึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนแล้วก็ดูแลบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะคะสำหรับงบประมาณโครงการนี้ก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้พิจารณากรอบวงเงินไว้ที่493,819,228 บาทนะคะครอบคลุม4กิจกรรมโดยอีก1กิจกรรมก็คือในเรื่องการจัดหาอาวุธปืนลูกซองจำนวน 1,675 กระบอกวงเงิน60.3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตามใครในการจัดหาอาวุธดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาแล้วก็การขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้ดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมให้มีที่มีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนนะคะก็สมบูรณ์ให้คณะรัฐมนตรีก็มีในเรื่องการอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้จำนวน 433.52 ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินโครงการดังกล่าวก็มุ่งเป็นการเพิ่มความพร้อมด้านความปลอดภัยนะคะการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ชายแดนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานและดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบค่ะต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและกัมพูชานะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารมันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มีการให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับเรื่องของ THAI Passport กันบ้างก็บอกว่าเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้า19สิงหาคมนี้นะคะรองรับ5ล้านสิทธิ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ล่าสุดค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมก็เตรียมเปิดให้ประชาชนไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport นะล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.มีการเปิดเผยนะคะว่าผู้สนใจสามารถที่จะเข้าไปสมัครและยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ได้ที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะก่อนที่แพลตฟอร์มจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2559นะคะโครงการนี้ก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุดค่ะ5ล้านคนค่ะครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการโดยมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ AI หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนะคะสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือ AI ทดลองใช้งานแล้วก็พัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนนะคะสำหรับแพลตฟอร์มนะคะ AI Pass เนี่ยเขาบอกว่าได้มีการรวบรวมโมเดล AI นะจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมกว่าารวมมากกว่า30โมเดลค่ะวางไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการได้นะคะตัวอย่างนะโมเดลที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะคะก็คือ GPT 5.6 นะคะแล้วก็มี Claude 5นะคะแล้วมี Gemini นะ Gemini 3.1 Pro นะคะมี Grok 4.3 นะคะมี Sona Deep Research นะคะมีGPT Image 2นะคะมี Nano Banana Pro นะคะ C-Dance 2.0 นะคะแล้วก็มีReria 3.0 นะคะริเรียทีโปแล้วก็มีพันทูมา LLM นะก็ถือว่าเป็นโมเดล AI ของไทยนะคะคุณผู้ฟังนะในส่วนของการบริหารงบประมาณสำนักงานข้าการดิจิทัลเศรษฐสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาก็ระบุแล้วว่าโครงการใช้ระบบชำระค่าบริการฐานตามนะจำนวนผู้ใช้งานจริงก็คือ pay per active user นะคะโดยภาครัฐเนี่ยจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับinnovation innovator นะคะก็ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการนะคะอัตราค่ะ24.70 บาทต่อคนต่อเดือนนะเพื่อให้การจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับการใช้งานจริงและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนนะประชาชนไทยนะที่มีอายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์เลยค่ะ de.aipass.net นะคะตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2559ก็สามารถที่จะใช้บัญชี Google นะคะ Microsoft หรือว่า Apple ในการสมัครนะคะจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีนะคะข้อสำคัญเลยนะผู้สมัครจะต้องเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือว่า incognito นะคะแล้วก็ private window นะคะทั้งนี้ค่ะการลงทะเบียนในวันที่19สิงหาคมเป็นการสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีไว้นู่นน่ะเท่านั้นนะส่วนการเข้าไปใช้งานโมเดล AI บนแพลตฟอร์มจะสามารถเริ่มใช้งานได้นะคะตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะหากประชาชนต้องการนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลค่ะ Call Center หมายเลขนะคะ02-021-0300นะคะหรือว่าอีเมลค่ะ aipass@bde.go.th นะคะเราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยี AI โครงการ THAI Passport ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้ง่ายนะคะ
ได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีนะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนการทำงานแล้วก็การประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนะคะมาติดตามกันต่อกับทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกันมากมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะคะ212เรื่องตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรสำนักนายกรัฐมนตรีก็ท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและส่งคำอุทธรณ์ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะบอกว่าในการประชุมครั้งนี้มีการรับทราบคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทับที่1ทับ2569นะรวมถึงรายงานการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการระหว่างวันที่3มีนาคมถึง7สิงหาคม2569ตลอดจนรายงานประเภทการรับเรื่องร้องเรียนประจำปีพ.ศ. 2566ถึง2569นะคะจากนั้นเนี่ยที่ประชุมก็พิจารณาส่งคำอุทธรณ์นะคะจำนวน20เรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจำนวน212เรื่องค่ะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540นะคะซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีเป้าหมายนะเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการน่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะอนุกรรมการเนี่ยจะพิจารณาเรื่องร้องเรียนและส่งคำอุทธรณ์นะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคำอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติงานบนหลักความโปร่งใสและก็คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามเจตนารมณ์เนี่ยของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540ค่ะโดยการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างนะคะความเชื่อมั่นในการให้กับประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของภาครัฐแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายและกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มิกก็คือได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเคยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารจากกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างก็เปิดรับฟังความเห็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติจะทำภาษามือครบทุกมาตรานะคะพร้อมเสียงบรรยายและระบบรับความคิดเห็นโดยไม่ต้องระบุตัวตนค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสไลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้านะคะสร้างมาตรฐานใหม่ของการมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมายการศึกษานะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ด้วยรูปแบบที่ออกแบบให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็ผู้พิการทางการมองเห็นค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการจัดทำร่างกฎหมายฉบับภาษามือครบทุกมาตราพร้อมเสียงบรรยายนะคะแล้วก็ช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มค่ะซึ่งในส่วนของกฎหมายการศึกษาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับอนาคตของคนไทยทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยการรับฟังความคิดเห็นก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคนนั้นน่ะจะสื่อสารด้วยเสียงหรือว่าภาษามือทุกความคิดเห็นนะคะมีพื้นที่อยู่ในกระบวนการออกแบบอนาคตการศึกษาไทยเนี่ยซึ่งสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมกับทางสำนักงานร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะจัดทำค่ะร่างพระราชบัญญัตินะการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบภาษามือแปลครบทุกมาตรานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ที่ใช้ภาษามือสามารถที่จะรับชมวิดีโอแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อหาของร่างกฎหมายได้ครบถ้วนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเพียงบทสรุปหรือว่าสาระสำคัญบางส่วนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการจัดทำเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อให้สามารถรับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจรายละเอียดของร่างกฎหมายได้อย่างเป็นระบบนะคะพร้อมเปิดช่องให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนค่ะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงช่องทางแบบเดิมสามารถมีส่วนร่วมนะคะจะได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะคะจุดสำคัญอีกประการก็คือในเรื่องของระบบการรับการออกแบบให้ผู้ใช้ภาษามือสามารถที่จะส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอได้โดยตรงค่ะจากนั้นก็จะมีการแปลความคิดเห็นนะเป็นภาษาไทยเพื่อนำสู่กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของสวทนะคะทำให้การมีส่วนร่วมไม่ได้หยุดอยู่ที่การรับรู้ข้อมูลแต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่พิการสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของกฎหมายได้ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่ตนเองใช้จริงค่ะทางด้านของนายพีรวิทย์ขันติสุขค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการท่านก็บอกเลยนะว่าการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายฉบับแรกเลยค่ะที่ประเทศไทยของเรานั้นได้มีการจัดทำกระบวนการรับฟังความเห็นโดยมีภาษามือในฉบับประกอบทั้งฉบับนะโดยคณะทำงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายสามารถที่จะสื่อสารไปถึงทุกคนโดยเฉพาะคนผู้พิการนะคะแล้วก็พร้อมเปิดช่องทางให้กับผู้ที่ใช้ภาษามือสามารถที่จะส่งความเห็นกลับมาเป็นวิดีโอเพื่อให้ล่ามแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการจัดทำเว็บไซต์แล้วก็สื่อประกอบได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพี่ปูนประชาสรรค์นะคะโดยตลอดกระบวนการทำงานเนี่ยก็มีผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็ผู้พิการทางการมองเห็นเนี่ยร่วมทดสอบระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเว็บไซต์สามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารเนื้อหาของร่างกฎหมายไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรื่องหญิงพัฒนารัตน์ก็ยังบอกนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้จริงไม่ใช่เพียงการเพิ่มภาษามือให้กับร่างกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมได้จริงแล้วก็ถือว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างกฎหมายเพื่อรับฟัง
เพื่อที่จะรับฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านเลยนะคะการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องของทุกคนค่ะและกฎหมายที่จะกำหนดอนาคตการศึกษาก็ควรที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมนะคะวันนี้ค่ะเราจึงไม่ได้มีเพียงเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาอ่านร่างกฎหมายแต่ว่าพยายามทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ส่งความคิดเห็นกลับมาได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองเพราะว่าทุกเสียงมีคุณค่าค่ะแล้วก็ทุกความคิดเห็นสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะของการกำหนดอนาคตการศึกษาไทยได้นะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยขอเชิญชวนนะประชาชนทุกกลุ่มเลยก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ได้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ http://2022.129.16.0203 นะคะ /idulohearing นะคะ _hearing ค่ะแล้วก็โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เนี่ยก็จะรวบรวมเลยนะในเรื่องความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อที่จะนำเสนอต่อสภาการศึกษาต่อไปเนี่ยเพื่อให้เสียงของประชาชนทุกกลุ่มค่ะได้ถูกนำเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณากฎหมายแล้วก็ร่วมกันออกแบบทิศทางการศึกษาไทยให้เปิดกว้างและเท่าเทียมสำหรับทุกคนนะคะมาติดตามข่าวสุดท้ายกันนะคะมาจากกสทช.ก็มีการร่วมกับบก.ปอท.ก็สนที่กำลังกันค่ะตรวจคนนะคะ data center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเรื่องนี้นายไตรรัตน์วิริยะสิริคุณค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ร่วมกับทางตำรวจกรมบังคับการนะคะปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.เนี่ยก็สนที่กำลังกันนะคะไปเข้าตรวจค้นกับสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังนะคะการสืบสวนพบความเชื่อมโยงของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปใช้สับสนแล้วก็เรื่องการกระทำความผิดเนาะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งจากการสืบสวนในครั้งเนี้ยนะคะสืบสวนสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตรวจพบเนี่ยในเรื่องของเพจนะบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนไทยนี่แหละค่ะจากการที่ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบเลยว่าการใช้งานผ่านหมายเลขนะคะIP นะคะหรือว่า IP address นะของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมของประเทศไทยนะคะจากการขยายผลก็เลยพบเลยว่าโครงข่ายดังกล่าวเนี่ยเขามีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลนะคะหรือว่า data center แห่งหนึ่งในพื้นที่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนจะไปเชื่อมนะเชื่อมโยงไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกับชายแดนไทยนะประมาณ10กิโลเมตรโดยตรวจพบเลยว่าข้อมูลที่บ่งชี้นะว่าหมายเลข IP เนี่ยนะถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60ครั้งนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.แล้วก็ทางบก.ปอท.เนี่ยก็เลยร่วมกันตรวจสอบแล้วก็เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายนะคะแล้วก็ขยายผลไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตนั้นไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะของการบริการระหว่างหน่วยงานในการสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่อาจจะถูกนำไปใช้สับสนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการหลอกลวงประชาชนไทยนะคะจากทางปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะพร้อมขยายผลนะคะตามพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมคโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมคโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
8: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้สวท.ยโสธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการในวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะออกอากาศเวลา 16:10 น.ถึงเวลา 16:30 น.นะคะคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะในพื้นที่9จังหวัดอีสานตอนใต้นะคะที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะรวมไปถึงรับชมที่เพจ Facebook นะคะเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเพจสวท.ยะโสธรยะโสธรนิวส์และเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้อยู่กับแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะก็พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะสำหรับที่สวท.ยะโสธรค่ะซึ่งวันนี้อยากจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ก็มีปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูที่จังหวัดยะโสธรกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการคาดการปริมาณฝนสะสมนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะรวม96ชั่วโมง4วันด้วยกันนะคะพื้นที่ตอนบนของจังหวัดจะมีปริมาณฝนอยู่ที่35ถึง65มิลลิเมตรค่ะพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะมีปริมาณฝนอยู่ที่65ถึง125มิลลิเมตรนะคะพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดค่ะก็จะมีปริมาณฝนน้อยกว่า35มิลลิเมตรค่ะสำหรับในเรื่องของการรายงานอุณหภูมิและปริมาณฝนสถานีอุตุนิยมวิทยายะโสธรวันที่19สิงหาคม2569นะคะอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ 32.4 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่เช้าวันนี้ฝนตกนะคะดังนั้นอุณหภูมิจึงหล่นลงมาอยู่ที่ 23.8 องศาเซลเซียสถือว่าอากาศเย็นสบายนะคะสำหรับวันนี้ปริมาณฝน24ชั่วโมงค่ะอยู่ที่ประมาณ 25.8 มิลลิเมตรด้วยกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะวันที่19สิงหาคม2569ช่วงเวลา 6:00 นจนถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะคะซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยายะโสธรก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะส่วนวันที่26ถึง31สิงหาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นจึงเตือนให้ประชาชนก็ให้ระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำล้นตลิ่งนะคะก็ขอให้ติดตามปริมาณน้ำแล้วก็สถานการณ์ต่างๆกับทางหน่วยงานราชการอยู่เป็นระยะสำหรับในช่วงนี้นะคะ
0: ค่ะในพื้นที่จังหวัดยโสธรของเราเนี่ยนะคะก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงดึกมาจนถึงช่วงเช้านะปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนโปรยปรายกันลงมาอยู่นะคะหลายพื้นที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะทางพี่บรรเทาสำราญใจนี่ก็บอกว่าทางเมืองบุรีรัมย์ก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้นะคะแต่ว่าตกไม่แรงตกให้เย็นสบายนะคะรวมไปถึงที่ลำไปมาคุณพี่บุญเรียนที่รักก็บอกว่าตกเหมือนกันนะคะตกทั้งวันทั้งคืนหลายพื้นที่หลายจังหวัดนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
1: อีสานตอนล่างเราแสดงว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทั่วฟ้าดีนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าเราต้องส่งกำลังใจไปที่จังหวัดน่านกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ฝนที่ค่อนข้างตกลงมาอย่างต่อเนื่องนี่นะคะรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากก็ทำให้ที่จังหวัดน่านค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงอยู่นะคะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะเนื่องจากปริมาณฝนสะสมแล้วก็มวลน้ำหลากโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยค่ะ19 20 21สิงหาคม2569เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของความเสี่ยงสูงด้วยนะคะได้มีการสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะระดมช่องทางสื่อในความรับผิดชอบนะคะได้ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยและข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวดเร็วถูกต้องเป็นเอกภาพนะคะเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนนะคะ ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะที่มีทั้งผู้สูงอายุมีผู้ป่วยนะคะเด็กแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยพร้อมให้สื่อภาครัฐทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับประชาชนเพื่อลดความสับสนแล้วก็สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รับขานรับนโยบายค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม JIC น่านนะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันภายในหน่วยงานในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้รวบรวมตรวจสอบแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และการช่วยเหลือให้ถูกต้องแม่นยำและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะรวมไปถึงก็สนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตด้วยนะคะที่จังหวัดน่านเองเนี่ยนะคะก็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะอยู่ที่ว่าการอำเภอปัวนะคะพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็อพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย7แห่งนะคะแล้วก็ได้ประสานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงด้วยนะคะขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวก็เตรียมพร้อมรองรับและดูแลผู้ประสบภัยแล้วด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยติดตามข้อมูลจากเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์จะมีการอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบค่ะเวลา 10:00 นและ 16:00 นพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลการอพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องนะคะก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของทางราชการนะคะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แม่นยำที่สุดนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็ช่วงนี้เรียกว่าจะต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ทางด้านน้ำท่วมกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่เราพยากรณ์อากาศไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงภารกิจทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้มาดูทางด้านมหาดไทยกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้หลายท่านคงจะได้ข่าวกันแล้วว่ามีน้ำท่วมนะคะที่บริเวณจังหวัดน่านนะคะทางมหาดไทยเองตอนนี้ก็ระดมสรรพกำลังนะคะที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะที่จังหวัดน่านกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านที่เกิดขึ้นนะคะโดยนายเจเศรษฐก็ได้มีการหารือร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะและปลัดอำเภอปัวนะคะโดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้เปราะบางค่ะและมีการบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกนอกพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดค่ะหากว่าประชาชนร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาทางสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามแล้วก็เร่งเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วนนะคะหลังจากนั้นนายเจเศษก็ได้สั่งการกรมปภค่ะหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางภาคเหนือตอนล่างให้เร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดค่ะไปที่จังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนแล้วก็สั่งให้เฮลิคอปเตอร์ KA-32ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่ที่จังหวัดน่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้ประสานหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหลวงนะคะตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่ค่ะจัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลต่างๆนะคะที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะทางด้านนายบรรจงขุนเพชรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มีการรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงฝนตกหนักนะคะซึ่งผลตอนนี้มีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่าน3อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อำเภอปัวแม่จริมนะคะและสันติสุขโดยเฉพาะอำเภอปัวนี่ก็กระทบในหลายตำบลเลยด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดใน9ตำบล35หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนทั้งหมดนะคะประชาชนประมาณ 16,000 คนค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนถนนขาด5เส้นค่ะตอนนี้มีศูนย์อพยพเบื้องต้น10จุดค่ะไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนต่างๆนะคะตามหอประชุมก็จะกระจายตัวกันเพื่อรองรับผู้ที่อพยพมาอยู่ในศูนย์กันก่อนนะคะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆค่ะก็ได้รวมตัวกันเข้ามาช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็คาดการว่าน้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านส่วนในวันที่21สิงหาคมค่ะก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาในห้วงวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะคือวันที่20และวันที่21สิงหาคมนี้นะคะอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาต้องเฝ้าระวังสูงสุดค่ะ โดยเทศบาลในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนให้เริ่มยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็ได้มีการส่งกำลังเข้ามาค่ะมีเรือเจ็ตสกี8ลำโดยมีคุณเปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการตอนนี้ก็กำลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงไปยังพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะในการอพยพขนย้ายสิ่งของต่างๆนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะคะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะเราก็จะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารและก็จะนำมารายงานนะคะให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะกลับมาที่จังหวัดยโสธรของเรากันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะก็มีการประชุมในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรอกลุ่มจังหวัดอีสานล่างนะคะมีการชูมาตรการเกษตรปลอดการเผาต่อยอดโครงการพระราชดำริและลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยโสธรค่ะได้มีการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายขันชัยทันทิมาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธรได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ครั้งที่5ทับ2569นะคะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสุนทรราชวงศาชั้น2ศาลากลางจังหวัดยะโสธรนะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและอำนาจเจริญค่ะเพื่อหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรการท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดยโสธรโดยตรงนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการผลักดันมาตรการการเกษตรปลอดการเผานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลข PM 2.5 ค่ะโดยทางราชการได้เน้นย้ำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาตอสั่งข้าวนะคะมาเป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเช่นการนำมาทำปุ๋ยหมักนะคะแปรรูปเป็นพลังชีวมวลนะคะแล้วก็การต่อยอดสู่ระบบคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษในอากาศแล้วก็ยังรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐนะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้จังหวัดยโสธรยังได้นำความก้าวหน้าทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรนั้นก็มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าตาลหรือแนวตาลค่ะเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชนนะคะที่บริเวณทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยค่ะและบริเวณแก้มลิงบ่อโจโก้อำเภอป่าติ้วนะคะพร้อมทั้งดำเนินโครงการสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลพันไม้มีค่าในชุมชนซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนนำทุนทางธรรมชาติมาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพค่ะที่ประชุมได้มีการตกลงขยายระยะเวลามาตรการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพนะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เป็นธรรมควบคู่กับการส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดการค้าและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร

0: จังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงการนี้กันค่ะทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเขาได้เปิดคาราวานท่องเที่ยวริมโขงเส้นทางที่2เชื่อมนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะชูเสน่ห์ธรรมชาติวิถีชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะโดยวันที่18สิงหาคมค่ะเวลา 8:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมโขงนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและก็เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวเมืองสำราญชายโขงเชื่อมโยงวิถีเมืองริมฝั่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแน่นอนว่าเขาจัดที่ลานพญาศรีสัตนคราชนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยค่ะเป็นการส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569 4วัน3คืนค่ะเริ่มที่จังหวัดนครพนมก่อนเชื่อมโยงสู่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติวิถีชุมชนศิลปะวัฒนธรรมความศรัทธาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงอย่างที่บอกว่าเราจะได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับหน่วยงานภาคเอกชนด้วยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็สู่จังหวัดที่เราเดินทางไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่เที่ยวแล้วก็อีกหลายส่วนเลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะในการนี้ค่ะได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีนะคะซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหน่วยและการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนมาโดยตลอดนะคะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะโดยมีผู้แทนของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพลพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานค่ะในปี2569นะคะการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันค่ะรวมทั้งสิ้นจำนวน47ครอบครัวนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครพนมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกระสินจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายนะคะตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งค่ะในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ชายแดนนะคะที่ต้องบอกว่าในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างของเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นขวัญและกำลังใจด้วยนะคะก็ขอให้กำลังใจกับครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการส่งมอบกำลังใจนะคะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตทักทายไปยังแฟนรายการที่ติดตามรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้โดยสวทยศธรเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยค่ะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจสวัสดีพี่บุญเรียนที่รักนะคะรวมไปถึงพี่อัชราปิ่นทองแล้วก็สวัสดีพี่กล้วยด้วยนะคะกิตภาคกล้วยนิดที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้สาวๆแล้วก็ทีมงานสวทยศธรนะคะวันนี้

0: นี้นะคะรายการเช็คอินทีนี้แซนต้าของเราก็หมดเวลาลงแล้วเรียบร้อยค่ะรายการต่อไปทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยวันนี้สวทสุรินเป็นแม่ขายผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมค่ะสามารถติดตามรับชมได้หลังจากรายการเช็คอินทีนี้แซนต้าในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะพร้อมกับทีมงานสวทยศวทนะคะต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งพื้นจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วิรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยและการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรง

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: แม่มากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่เอามากับผู้ใหญ่ผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่แหละคนไหมพรมหน้าหนาวเนี่ยดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม
0: ่แม่สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

างพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังความร่วมมือระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชิฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกนะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวพระดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวลีและไอคอนคราฟซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Take Off Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวลีอาร์เทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและหลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและหลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมอมพรมสคูซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มไม่ใช่ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮนะครับผ้าโฮแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกมอนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งผืนจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสานและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Trade of Legacy สายใยแห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

0: เรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรปัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
11: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพู โดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
12: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ครับวันนี้นะครับแน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ครับวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ครับมีการส่งข้อความมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับในภาคส่วนของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปในแต่ละจุดรวมถึงการช่วยเหลือนะครับของทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆในทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมกันติดตามนะครับวันนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุบอกไปแล้วทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ใครที่กำลังอยู่ในเพจ Facebook ก็สามารถส่งกำลังใจนะครับในผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฟนเพจของเรานะครับคุณจริยาครับบอกว่าคุณบอลครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวอยู่บอกน้ำมาแรงแล้วก็น้ำมาเร็วมากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับในหลายพื้นที่เลยทั้งพะเยาด้วยนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์ด้วยก็ยังคงมีการส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับวันนี้ทุกพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนี่ยมีข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ออสเตรเลียครับท่านก็สั่งการด่วนรับทราบเรื่องของปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานล่าสุดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านย้ำครับบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในศูนย์พักพิงและก็เยียวยาตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับโดยข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับได้มีการเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับบอกได้รับรายงานแล้วเรียบร้อยจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการด่วนครับทุกส่วนราชการนะครับทุกสภากำลังระดมกันครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสำหรับภาคเหนือก็ได้มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลลงพื้นที่ทันทีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เชนก็ลงพื้นที่แล้วณห้วงเวลาของวันนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดน่านก็ได้มีการประกาศครับเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมนะครับเรื่องราวของการเบิกจ่ายความช่วยเหลือในทุกสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องครับที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับย้ำดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงในส่วนของคนที่ติดค้างอยู่นะครับทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงพื้นที่ถนนครับในหลายพื้นที่ก็มีถนนที่ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยครับเรื่องของการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่องกัน3วันก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครับทั้งในส่วนของเงินเยียวยารายครอบครัว แล้วก็งบประมาณการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะส่งนะครับทั้งข้อความส่งทั้งกำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งด้านของปภ.ครับระดมเรื่องของทั้งเจ็ตสกีทั้งเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับซึ่งต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนว่ามวลน้ำนะครับจะถึงอำเภอเมืองในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมดังนั้นครับตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ก็สั่งเตรียมพร้อมนะครับแบบสูงสุดทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับจากกรณีทั้งน้ำป่านะครับแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือครับกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปลัดอำเภอปัวนะครับผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ครับโดยกำชับครับบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็บริหารการรับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจุดไหนที่ยังมีพี่น้องประชาชนยังคงติดยังคงไม่สามารถที่จะช่วยออกมาได้ก็ต้องบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับผ่านทางช่องทางของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่ได้มีการประกาศเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับก็ได้มีการสั่งการด่วนด้วยให้กรมปภ.แล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีนะครับเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนเลยครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มครับให้นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะครับไปประจำสแตนบายครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกจากนี้ครับสั่งการต่อประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะรวมถึงเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถที่ผลิตน้ำดื่มนะครับเรื่องของโรงครัวเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งประสานมาได้นะครับโดยให้กรมปภ.นะครับติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงทั้งนี้ครับตอนนี้ห่วงเวลานี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของพื้นที่จังหวัดน่านฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการนะครับทางจังหวัดน่านนำความห่วงใยและก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศทำให้นะครับประชาชนในศูนย์พักพิงตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่นะครับดูแลทั้งในส่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนแล้วก็มีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินสถานการณ์ครับหากคาดว่าน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในจุดไหนต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งอพยพครับออกจากบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านนายกรัฐมนตรีคือห้ามมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนายบรรจงขุนเพชรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านล่าสุดก็ได้มีการรายงานสถานการณ์อัปเดตมานะครับบอกว่าสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวนะครับอำเภอแม่จริมแล้วก็ยังมีที่สันติสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามภาพข่าวจะเห็นเลยที่อำเภอปัวน้ำป่ามาแบบที่เรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไหลมารถเป็นคันๆเลยที่คุณผู้ชมเห็นภาพตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในภาพข่าวต่างๆด้วยต้องบอกว่าอำเภอปัวครับตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรบางส่วนนะครับมีตำบลแยงแล้วก็ยังมีตำบลอวนนะครับตำบลสถานรวมเนี่ยคือ9ตำบลครับ35หมู่บ้าน 8,000 ครอบครัวครับคุณผู้ฟังที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับดังนั้นครับประชาชนกว่า 16,000 คนครับที่เดือดร้อนตอนนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าทั้งถนนขาดเนี่ย5เส้นทางครับมีศูนย์อพยพเบื้องต้นแล้วตอนนี้10จุดด้วยกันนะครับที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับที่โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเหมือนนะครับแล้วก็มีที่ทต.ศิลาแรงนะครับมีโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร6แล้วก็มีอบต.วรนครนะครับมีอีกจุดนึงคือโรงเรียนบ้านเสี้ยวนะครับที่อยู่ที่จุดนั้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับมีอบต.อยู่ที่ชัยวัฒธนานะครับที่ว่าการอบต.ภูคาโรงเรียนมัธยมเมืองแงงครับแล้วก็มีศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเมืองซึ่งในขณะนี้ครับต้องย้ำเลยว่าก็ยังมีหน่วยทหารนะครับแล้วก็หน่วยปภ.กองร้อยอส.จังหวัดน่านที่1มีมูลนิธินะครับสว่างมูลนิธิเพชรเกษมก็ตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังคุณผู้ฟังในการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับบางส่วนนะครับที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านด้วยเพราะว่าฝนนะครับก็สามารถที่จะตอนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยเนี่ยก็ดำเนินการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้หน่วยทหารครับระดมพื้นที่นะฮะเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่บ้านร้องมีกำลังพลประมาณ70ถึง80นายคาดว่าจะอพยพประชาชนออกได้นะครับประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงครับในวันพรุ่งนี้ครับน้ำเนี่ยนะฮะมวลน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและก็เข้าสู่อำเภอเมืองน่านด้วยส่วนในวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งคือ21สิงหาคมนะฮะน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสานะครับโดยในห่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เราก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านล่าสุดครับมีการอัปเดตมาในห่วงเวลานี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังได้ส่งนะฮะกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรือเจ็ตสกีเนี่ย8ลำครับโดยมีคุณเปิ้ลนาคอนนะครับก็เป็นผู้บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับมีภาพข่าวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วน้ำเนี่ยจากภาพข่าวคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำแรงมากนะครับน้ำป่านี่แรงมากเลยตอนนี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้ถึงแล้วนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับก็ส่งทั้งนักกีฬาเจ็ตสกีนะครับเรือเจ็ตสกีแล้วก็มีคุณเปิ้ลนาคอนด้วยนะครับก็เป็นผู้บัญชาการในส่วนของการลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้อาวุโสคนสูงอายุนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่บางทีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องนำเรียนว่ากระแสน้ำเชี่ยวมากครับแล้วภาพข่าวก็จะเห็นเลยว่าน้ำค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือกันในทุกสรรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดเรื่องราวนี้ครับตลอดทั้งวันตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสั่งการนะครับจากทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือนะครับของทุกๆหน่วยงานทุกๆสภากำลังครับในการติดตามเรื่องนี้คุณสุจินดาครับส่งใจไปให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยมาดูข้อความนะครับตอนนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ก็หนึ่งกำลังใจครับในการส่งมาเพราะว่าบางคนติดตามภาพข่าวทั้งในสื่อออนไลน์นะครับทั้งในสื่อของNBT ด้วยนะครับก็ติดตามกันแล้วก็ติดตามแบบต่อเนื่องข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่คุณพิสมัยครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านให้ปลอดภัยน้ำแรงจริงๆครับที่ราชบุรีก็บอกฝนตกหายแล้วด้วยนะครับตอนนี้จากคุณเจริญชัยครับบอกว่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝนตกทั้งคืนจนตอนนี้นะครับก็ ็ไม่หนักแต่ตกยาวเลยทีเดียวนะครับคุณรัชนาส่งกำลังใจมาบอกว่าเดี๋ยวจับมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับนี่คือกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่คุณสมพรมโนรัตน์ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้สถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วแล้วก็พี่น้องคนจังหวัดน่านทุกคนปลอดภัยนี่นะฮะเอาคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทั้งการกดถูกใจทั้งการแชร์และก็ที่สำคัญคือการส่งข้อความให้กำลังใจมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะผ่านวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับมาดูอีกภารกิจนึงครับอย่างที่นำเรียนกันว่าท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวล่าสุดนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ได้มีข้อสั่งการตอนนี้ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพข่าวทั้งในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ท่านถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยหลังท่านเสร็จภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับโดยก็ต้องบอกว่าได้รับสายตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งการจากออสเตรเลียนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านเร่งประสานทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในขณะเดียวกันครับก็ได้มีการกำชับนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการนะครับทั้งในส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประกอบด้วยการประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับในส่วนของการเร่งดูแลครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยขณะเดียวกันประสานพม.พม.สำคัญนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะมีกลุ่มเปราะบางนะครับมีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้สูงอายุนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งอพยพนะฮะหรือว่านำตัวไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำนะครับในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เตรียมนำผู้ที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเข้าไปพักพิงครับคุณผู้ฟังในศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็ประสานกับทางด้านของสถานศึกษาในสังกัดเตรียมกำลังคนทรัพยากรแล้วก็เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์จำเป็นต้องอพยพประชาชนด้วยพร้อมกันนี้ครับประสานต่อไปยังกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรสำหรับการขนย้ายสิ่งกีดขวางบริเวณสะพานหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทางขาดใช่ไหมฮะเนื่องจากฝนมาทั้งคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีน้ำป่าด้วยนะครับเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งซ่อมแซมถนนนะครับในหลายพื้นที่ที่ทั้งถนนขาดด้วยสะพานขาดด้วยนะครับหน้าที่ของ

0: ครับว่าตอนนี้เร่งนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ดูแลครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญคือในทุกภาคส่วนก็จะจับมือกันครับในการฝ่าวิกฤตเรื่องของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับข้อความจากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าขอให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายโดยเร็วนะครับบอกขอให้ฝนหยุดตกโดยเร็วด้วยเข้าไปดูในเพจของสวทครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบต่อเนื่องแล้วก็แบบเรียลไทม์ทั้งในส่วนของศูนย์อพยพครับตอนนี้นะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุการณ์นะครับก็จะมีอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแบ่งออกเป็น7จุดด้วยกันนะครับศูนย์อพยพเนี่ยจุดแรกครับอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับจุดที่2ครับอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรนะครับอบต.ศิลาเพชรนะครับท่านก็สามารถที่จะไปอยู่ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาหารน้ำดื่มที่สะอาดนะครับไว้รองรับพี่น้องประชาชนอยู่อีกจุดนึงครับก็อยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวนะครับแล้วก็วัดป่าเหมือดนะครับอยู่ที่บริเวณ3แยกนะครับทางเข้าบ้านดอนชัยจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์อพยพอีกจุดนึงที่สำคัญแล้วก็สามารถที่จะนำพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ไปอยู่ได้เช่นเดียวกันและอีกจุดนึงครับเป็นศูนย์อพยพที่ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับอบต.วรนครนะครับมีที่โรงเรียนจอมแจ้งนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเสี้ยวนะครับอยู่ที่อบต.ชัยวัฒนาด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังไปเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่เพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์เอาไว้นะครับเป็นศูนย์อพยพน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย707จุดด้วยกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ลงเอาไว้ในพิกัดนะครับอย่างชัดเจนเลยเพื่อที่จะหาข้อมูลได้แล้วก็ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ท่านจะอพยพไปนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มสะอาดมีห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่มาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับซึ่งต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับทั้งในส่วนของทหารพราน32เร่งช่วยเหลือประชาชนครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับจะเห็นเลยว่าโอ้โหกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ลงเอาไว้เป็นภาพของพี่ทหารพลานี่แหละนะครับก็เรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงนี่อยู่บนหลังนะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับทหารพลานก็ไปช่วยครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับผู้บังคับการกรมทหารพลานที่32ครับสั่งการครับให้ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารพลานที่32ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับภาพข่าวนี้จะเห็นเลยมีทั้งคลิปนะฮะมีทั้งภาพนิ่งใครที่เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าแล้วก็ส่งกำลังใจเพราะว่าน้ำสูงมากนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและที่สำคัญครับล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องราวที่สวทของเราเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแต่เดี๋ยวพักกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้

0: เริ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
0: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
10: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
11: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
12: กลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมกันส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนว่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกข้อมูลครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ AM 1AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ได้นะครับคุณมดเอ็กวันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ฝากข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ติดตามกันอยู่นะครับที่อำเภอท่าวังผาก็ส่งมาบอกว่าฝนตกมากๆเลยนะครับมีข้อความจากที่เวียงสาด้วยตอนนี้เวียงสาบอกว่าคุณบอลฝนยังตกต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนกัน ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็สั่งสื่อของรัฐครับทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทประสานข้อมูลสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอัปเดตที่ถูกต้องด้วยนะครับเรียกว่าติดตามในทุกช่วงข่าวเพื่อที่จะดูแลความช่วยเหลือให้กับพี่น้องได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแสดงความห่วงใยครับต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องราวของปริมาณฝนสะสมสูงแล้วก็มีมวลน้ำหลากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่19สิงหาคมก็คือวันนี้และในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแบบมีความเสี่ยงสูงสุดกำชับทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์ครับแล้วก็รายงานแบบเรียลไทม์นะฮะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องโดยการดำเนินงานครั้งนี้ครับเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับเยียวยาเต็มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดท่านมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านนะครับหรือว่าJoint Information Centerชื่อย่อก็คือ JIC น่านนะครับต้องบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญคุณผู้ฟังในการเป็นกลไกสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนครับได้รับทราบข้อมูลนะครับบางทีแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลมันกระจัดกระจายอยู่มันก็จะไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลข้อมูลที่ JIC น่านเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะ JIC น่านจะเป็นข้อมูลที่แม่นยำป้องกันความสับสนจากข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและทางเราครับสวทก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องจากทางด้านของ JIC น่านนะฮะ Joint Information Center ก็จะมีการส่งข้อมูลมายังสวทนี่แหละนะครับเพื่อที่จะรายงานแบบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็กำชับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับให้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานข่าวในทุกช่วงพร้อมส่งทีมสนับสนุนด้านงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำหรับล่าสุดครับวันนี้19สิงหาคม2569นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการรายงานข้อมูลมาบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะมี3อำเภอคืออำเภอปัวอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จิมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอำเภอปัวค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักครอบคลุม7ตำบลนะครับ60หมู่บ้านประชาชนตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ย 8,000 กว่าครัวเรือนนะครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 16,000 คนด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับอยากจะโทรมาแจ้งความช่วยเหลือก็สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมเป็นศูนย์กลางนะครับในการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องในทุกๆเรื่องโทรมาได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721อย่างน้อยครับก็เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือประสานข้อมูลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาของวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำที่น่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคุณผู้ฟังเหตุผลสำคัญคือช่วงเวลาของวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำทั้งน้ำป่าด้วยนะครับที่ไหลมาจากภาพข่าวเราจะเห็นเลยว่าน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงนะครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกำชับครับหน่วยงาน ด้านการสื่อสารของรัฐนะครับต้องติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนแบบเรียลไทม์แบบถูกต้องนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับย้ำด้วยว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามได้ทางด้านของช่อง NBT 2HD และทางนี้แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ช่องทางออนไลน์ครับทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็สามารถติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่อง9 MCOTนะฮะในเพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศแล้วก็มีสถานีวิทยุจังหวัดน่านครับ FM 92 MHz นะครับดังนั้นเนี่ยท่านสุภมาศก็ขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มด้วยก็นำเสนอนะครับเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ติดตามข่าวอย่างครบถ้วนในทุกมิตินะครับดังนั้นครับแน่นอนว่าขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศูนย์ JIC น่านนะครับ Joint Information Center ซึ่งก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์กันวันละ2รอบคือช่วงเวลา 10:00 นแล้วก็ 16:00 นพร้อมการแจ้งเตือนด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มรวมถึงการประสานเรื่องของศูนย์อพยพแล้วก็การดูแลเรื่องของด้านสาธารณสุขด้วยดังนั้นครับนี่คือทุกเรื่องทุกหน่วยงานแล้วก็การติดตามการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับขออนุญาตประสานให้เพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้แจ้งกันนะครับที่054-791-007นะฮะ054-791-008แล้วก็054-791-009นี่คือเบอร์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านครับความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์อำนวยการตอนนี้จังหวัดน่านก็เร่งนะครับเพิ่มคู่สายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตอนนี้มีหลายท่านเลยก็โทรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะติดตามให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่เราติดตามข่าวกันเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่กำลังระดมในทุกสรรพกำลังครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้มาดูความช่วยเหลือกันหน่อยนึงครับทางด้านของสบพ.มทบ38ครับนี่ก็เป็นจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ของวันนี้เลยนะครับล่าสุดก็ส่งกำลังพลครับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุคุณผู้ฟังผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยู่ที่บ้านแล้วน้ำมาแรงน้ำมาเร็วฝนตกหนักตลอดทั้งคืนออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับภาพข่าวจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งกำลังพลส่งชุดปฏิบัติการนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับคนท้องนะครับผู้สูงอายุนะครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้พิการหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกส่วนที่เดินไม่ได้นะครับบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยภาพข่าวนี้จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ต้องบอกว่ากำลังพลครับเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีการขนย้ายข้าวของด้วยบางคนนะครับบอกว่าหวงข้าวของไม่อยากจะอพยพมาต้องเน้นย้ำก่อนว่าถ้ามีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐท่านต้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็ไม่อยากจะ ทิ้งบ้านเอาว่าอย่างนี้ไม่อยากจะทิ้งบ้านเรือนนะครับก็ประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าผู้สูงอายุด้วยถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนทั้งในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าการแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่าท่านต้องออกมาจากบ้านก่อนเนี่ยต้องออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่แล้วเนี่ยมันจะอันตรายต่อชีวิตของท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดครับก็ยังมีอีกหลายสื่อเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ระดมเจ็ตสกีนะครับระดมเรือเฮลิคอปเตอร์รถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลทั้งหมดเลยเข้าช่วยเหลือพี่น้องน่านนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านสั่งการจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียเลยเพราะท่านไปปฏิบัติราชการอยู่กำชับเจ้าหน้าที่นะครับต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยขานรับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยเร่งให้ความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้เปราะบางให้ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้ไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียประชาชนที่มีการโพสต์เรื่องของการขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนะครับดูโซเชียลมีเดียแล้วเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามโซเชียลมีเดียจุดไหนที่มีคนติดอยู่ยังไม่ได้รับข้าวยังไม่ได้รับอาหารเดือดร้อนตรงไหนต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนครับให้ทั้งปภ.แล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีนะครับเพราะว่าเรือเจ็ตสกีจะคล่องเนี่ยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปได้แบบเรียกว่าในจุดที่บางทีแล้วเรือใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงนะแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนด้วยนะครับตอนนี้ระดมทั้งเรือเจ็ตสกีทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่เพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่ยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็มีเรือท้องแบนด้วยนะครับพร้อมทั้งสั่งเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับ KA-32 ไปประจำสแตนบายในพื้นที่จังหวัดน่านประสานทางหลวงประสานตำรวจประสานอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่เป็นการด่วนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถผลิตน้ำโรงครัวนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสิ่งใดในการเพิ่มเติมต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ประชาชนนะครับให้ดูแลเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่พี่น้องประชาชนนะครับยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและย้ำเรื่องสำคัญครับก็คือรีบแจ้งประชาชนถ้าจุดไหนที่มีการประกาศจากทางด้านของภาครัฐว่าคุณลุงคุณป้าต้องออกมานะก็ต้องออกมานะครับอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับแจ้งว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวของเป็นห่วงทรัพย์สินก็ไม่อยากจะออกมาต้องรีบแจ้งประชาชนต้องรีบนำประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านไปปฏิบัติราชการอยู่ที่นั่นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาติดตามกันอยู่ประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าขอส่งกำลัง ใจครับพี่บอลให้กับพี่น้องชาวน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ด้วยขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับมีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรีบอกตอนนี้ลพบุรีฝนเพิ่งจะหยุดครับแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคุณพิสมัยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ทุกพื้นที่อ่างทองแจ้งมาฝนตกครับตอนนี้นะครับพะเยาบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อุตรดิตถ์บอกว่าตกมาตลอดเลยทีเดียวตกทั้งวันตกทั้งคืนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอย่างน้อยก็มีสวทของเราครับอยู่ติดตามข่าวคราวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามในทุกๆสื่อสังคมออนไลน์ของเราโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับใครที่ส่งข้อความเข้ามามาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ไปที่พม.กันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับล่าสุดส่งทีมพม.จังหวัดน่านนี่แหละเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เปิดเผยครับว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลครับให้เกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้ประชาชนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านของนายนิกรสมกลางกำชับครับพม.ของจังหวัดน่านส่งทีมนะครับเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของทีมพม.น่านตอนนี้ครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเฝ้าระวังลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายนิกรสมกลางนะครับซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้อยู่ท่านบอกว่าทางจังหวัดน่านได้มีการมอบหมายให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านนี่แหละนะครับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับจำนวน135รายตอนนี้มีเด็กเล็กด้วยเด็กนะฮะเป็นเด็กอยู่29รายผู้สูงอายุตอนนี้ที่อพยพก็46รายนะครับมีผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานเนี่ย60รายขณะนี้ครับก็เร่งนะครับดูแลช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหากกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนครับต้องการความช่วยเหลือนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำว่าสามารถจะประสานสายด่วนพม.ได้นะครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.นะครับสายด่วนพม.ก็1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามความคืบหน้ากรณีอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับในเพจของสวท.ครับก็ยังคงติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนมท.3ครับล่าสุดตอนนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยด้านปภ.ตอนนี้ส่งเฮลิคอปเตอร์KA 32ครับพร้อมกับแกเลียนทีมนะฮะแกเลียนทีมเพื่อที่จะไปสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.ร่วมกับทางด้านของกองทัพบกครับส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA 32พร้อมกับนะฮะเป็นทีมที่ลงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ล ลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ร่วมคณะไปด้วยเมื่อท่านถึงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับท่านก็สำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีติดตามนะฮะเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลเรื่องของการดูแลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูนะครับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับตอนนี้ก็มีการติดตามเรื่องของน้ำท่วมน่านสั่งทีมปภ.ครับช่วยเหลือด่วนพร้อมกับการดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงแล้วก็ที่พักอาศัยต่างๆด้วยนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ติดตามความคืบหน้าครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ประสานนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องมวลน้ำที่จะไหลจากพื้นที่นะครับที่ปัวเขาบอกว่าจะไปที่ท่าวังผาพร้อมกับการสั่งการปภ.ระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสานเครือข่ายลงพื้นที่ตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปภ.ท่านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ก็สั่งการให้ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.นะครับเช่นรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนลำเลียงถุงยางชีพครับไปยังผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา18นาฬิกาก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
13: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน
14: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
19: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
18: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเขาจะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะ

ัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ผนึกกำลังรัฐเอกชนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าไร้คุณภาพจากต่างประเทศหนุน SME ไทยแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมเตรียมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรวางแนวทางเชิงรุกรับสถานการณ์น้ำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมเปิดบ้านวิชาการโชว์ศักยภาพนักเรียนเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน212เรื่องตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทดันเที่ยวในประเทศกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.ส่วนที่กำลังตรวจค้น Data Center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์ผนึกกำลังรัฐเอกชนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าไร้คุณภาพจากต่างประเทศหนุน SME ไทยแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมวันที่18สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังสินค้าไม่มีคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริม SME และบริการการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศโดยมีนางสาวอ่อนธิดาชาดุบาลอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและผู้ประกอบการเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางรับมือกับปัญหาสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานและมีราคาต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยการดำเนินงานเกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักได้แก่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์โดยบริการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าไม่มีคุณภาพเสริมความรู้และกลไกการแจ้งเบาะแสตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมถึงช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยยกระดับระบบเฝ้าระวังสินค้าในจังหวัดบุรีรัมย์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมเตรียมรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรวางแนวทางเชิงรุกรับสถานการณ์น้ำวันที่18สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีนายระเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวงศธรสมสืบนายช่างชนประทานปฏิบัติงานและนางสาวณัฐทินันกองสะอาดนายช่างชนประทานปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดวิรามประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมโมเดนาบายเฟเซอร์บุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงรุกในการป้องกันเตือนภัยและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของจังหวัดได้อย่างเหมาะสมภายในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวโน้มภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดตามประเมินและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
หว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรการประชุมครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมเปิดบ้านวิชาการโชว์ศักยภาพนักเรียนเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงวันที่19สิงหาคม2569โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมอำเภอบ้านใหม่เจโพธจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโอเพนเฮ้าส์ประจำปีการศึกษา2569เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและผลงานด้านวิชาการนวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีนายศักดิ์สารัมรองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีผู้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายอัธพลสนสกุลในอำเภอบ้านใหม่เชียพศนายณัฐพงศ์วิทยาประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ผ่านการนำเสนอผลงานและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชนอีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนชุมชนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานนักเรียนการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของครูและนักเรียนฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่างๆกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและอาชีพการแสดงด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้โรงเรียนยังเชิญคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนายณัฐพงศ์วิทยาประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกล่าวว่าโรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการจึงเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกล้าแสดงออกและสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน212เรื่องตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและส่งคำอุทธรณ์ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ประจำปี2569การประชุมครั้งนี้มีการรับทราบคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่1ทับ2569รวมถึงรายงานการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการระหว่างวันที่3มีนาคมถึง7สิงหาคม2569ตลอดจนรายงานประเภทการรับเรื่องร้องเรียนประจำปีพ.ศ.2566ถึง2569จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์จำนวน20เรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจำนวน212เรื่องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและส่งคำอุทธรณ์
ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคำอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานบนหลักความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540โดยการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและได้รับข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทดันเที่ยวในประเทศกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนณ ทำเนียบรัฐบาลถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการเดือนตุลาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนายสรศักดิ์กล่าวว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในระยะแรกวางกรอบงบประมาณ1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จจะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปรูปแบบโครงการจะเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทางธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.สนที่กำลังตรวจค้น Data Center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปใช้สับสนการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการสืบสวนดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านหมายเลข IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมของประเทศไทยจากการขยายผลพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมโยงไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรและตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.และบก.ปอท.จึงร่วมกันตรวจสอบและเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในการสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่อาจถูกนำไปใช้สับสนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนไทยจากฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านพร้อมขยายผลตามพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภัคคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกัน
เพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่รับผลกระทบจากข่าวเหตุกราดยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้1ติดตามข่าวสารอย่างเหมาะสมกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านก่อนนอน2ดำเนินชีวิตตามปกติรักษาวัดประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง3วางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วน4เชื่อมโยงกับคนที่รักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง5หากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sukhapapjit.com หรือโทรสายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดลำประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding จำนวน1โครงการได้แก่โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง2ห้องหมู่ที่5ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดลำโดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน 1,625,042 บาท32สตางค์ผู้สนใจยื่นเสนอจะต้องเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกหมายเลขโทรศัพท์044666263ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

7วิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ. 1166ในวัน

พบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี 2571 ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดปป้าเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้อง

และในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus เอาเรื่องเที่ยวเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศ
ส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
แล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF
และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูล นะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตยุติธรรมก็คือดาโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7.50 เมตรถึง8.10 เมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8.50 เมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปเนี่ยรับน้ำเตรียมเท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเหตุการณ์ฝนตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมลงตัวแพทย์ทานไว้ผลิตวันละ 2,000 จ่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว และประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเซไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดันท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิทนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีพันธุ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับก่อนอื่นขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับวันนี้เจอฝนนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การเดินทางเข้ามาที่ห้องส่งเนี่ยลำบากเลยนะครับต้องใช้การโฟนอินเข้ามาขอบคุณทีมงานทั้งห้องส่งนะครับที่ให้เราได้พูดคุยกันนะครับผ่านคู่สายโทรศัพท์นะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับทีมงานของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับบุญประกอบอบเรียนสายชนนิสรังทุนชัยคำรอดสุวิทย์สมรัตน์อุเทนพรหมบรรจัยที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่18สิงหาคม2569นะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนก็ต้องลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อวานนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์แรงกิ้งของเรา94สิงคโปร์148นะครับซึ่งเกมแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะที่สิงคโปร์มานะครับ3-1ที่จารันเบซานะครับก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็มีการโรเตชันผู้เล่นนะหลายๆคนนะครับมีสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็มีเทียรศักดิ์เผยพิมายมีเสกสรรราตรีอยู่นะครับขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็ใช้ชุดใหญ่นะฮะในการแข่งขันกันมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเริ่มเกมมานะสิงคโปร์ก็เป็นฝ่ายบุกแล้วแหละครับแต่ว่าไทยนั้นใช้จังหวะการรับและโต้กลับเพราะเราได้เปรียบนะเราไม่จำเป็นต้องบุกเรามีสกอร์ชนะอยู่3-1นะฮะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาท้ายเกมนะฮะสิงคโปร์ก็โยนบอมอยู่หลายลูกล่ะนะครับแล้วก็เป็นสิงคโปร์ขึ้นนำ 1-0 นะจังหวะที่บอลยาวนะครับผู้รักษาประตูของเรากำพลปฐมอคกุลเนี่ยออกมาตัดบอลแต่ว่าบอลไปเข้าทางแฮร์ริสจวดยิงเข้าไปนะจบสกอร์แรกสิงคโปร์นำ 1-0 นะครับครึ่งหลังไทยก็แก้เกมนะครับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาหลายคนนะครับแล้วก็เรามาได้จุดโทษนะครับในจังหวะที่วันชัยจรุนงครานเนี่ยดูไรอันสจวดนะครับทำฟาวก่อนที่คณะคำยกจะทำหน้าที่สังหารให้เราทีมให้เรานะให้ทีมไทยเสมอนะฮะ1-1นะครับสกอร์รวมเนาะ4-2แล้วนะครับจากนั้น3นาทีพอตีเสมอสิงคโปร์ครับไม่ยอมครับได้แรงฮึดมาขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งนึงนะครับจากจังหวะที่ไรฮันซาจวดเนี่ยครับมาแก้ตัวได้สำเร็จนะฮะยิงประตูในเก็บตกจากแถว2ครับให้ทีมนำ 2-1ไทยเจอสิงคโปร์นำ 2-1 ก็แก้เกมเปลี่ยนตัวและมีโอกาสยิงบุกยิง 2-3 ครั้งนะครับนะแต่ว่าไม่ขาดประตูนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะสิงคโปร์บุกชนะไทย2-1แต่เราตุนไว้ในนัดแรก 3-1 นะครับทำให้สกอร์รวม 4-3 ไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งโปรแกรมของเราต่อไปจะแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะฮะเจอกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับนัดแรกรอบชิง22สิงหาคมนะฮะแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายเลยนะครับในวันเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะ Try Ticket Major นะฮะนะครับแล้วก็ของเรานะจะได้ลงแข่งขันเป็นการเข้าชิงอาเซียนคัพ2026นะฮะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะฮะจะเจอกับเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับจบเกมเนี่ยอันโทนีฮัสซันนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เราชนะ2นัดเข้าชิงนะก็บอกภูมิใจที่นักเตะสามารถพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จตามเป้าหมายทีมชุดนี้กับซีเนียก็ภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันอาจจะผิดหวังบ้างแต่ว่าเราก็ทำได้ดีเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเรามีโอกาสเราบอกว่ารอบชิงชนะเลิศเรามีเวลา3วันเรามีเวลามากกว่าทีมอีกทีมหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับเขาแข่งกันวันนี้นะเราก็มีมากกว่า1วันในการพักแล้วก็ในการแก้ไขทีมนะแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับก็ปัดซึ่งเราจะเจอผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียยี่สิบ500 บาทกีฬาสถานนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็กำลังประสานงานกับทางทรูนะซึ่งสื่อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลนะครับบอกว่าเรื่องของผู้ชมถ่ายทอดสดทางทีวีนะก็แป้งก็บอกว่าทางทรูนะฮะเพื่อเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการถ่ายทอดสดนัด ชิงเฉลิศผ่านฟรีทีวีผ่านดิจิตอลทีวีนะครับส่วนฟุตบอลอีกรายการนะครับจบไปเมื่อสักครู่17ปีชุดเตรียมศึกการแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ17ปีเนี่ยนะครับฐานเจอกับสิงห์ลูกแรกนันทิยามีโพนาทีที่8ลูกที่2กวินธิดากีคุณทศนาทีที่37ลูกที่3วรินทร์พงโคกศรีนาทีที่41ครึ่งแรกนํา 3-0 นะครับครึ่งหลังก็ได้อีก3ประตูครับจากอ่อนนาทีที่54กวินธิดากีคุณทศนาพัดหมดนาทีที่8รับสำเร็จนะครับ3นัดรวดนะฮะโปรแกรมของเราวันที่21สิงหาคมเจอกับมาเลเซียเวลา 15:00 นนะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสนะฮะถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิการดี้เมอร์เดก้าคัพนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุการฟุตบอล AFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะครับปลายห้าของนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะจากฟุตบอลไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับที่สนามซ้อมเชียงจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัส AVC Womenเอเชีย 2,000 อาดนารัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเกมนะครับที่สหรัฐอเมริกาในปี2028นะครับแล้วก็ทีมอันดับ1-3จะได้ผ่านไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับหลังจากซ้อมแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยนะครับไปสักการะนะครับกวนอิมหน้าวัดครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่การแข่งขันเอเชีย2ช่วงเช้านะนักกีฬาของเรานะโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัตน์เกียงไกรนะครับได้พาทีมชาติไทยนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไปวัดจุเลอนะครับเพื่อสักการะและขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้ช่วงบ่ายจะเดินทางโดยรถบัสนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงเข้าสู่ชิงแชมป์ในสถาปัตยกรรมไม้โบราณที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของจีนนะครับไม่มีการใช้ตะปูมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ในภายในศาลามีความสูงประมาณ16เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้ไปที่สนามเมืองเชียงจินนะครับแล้วจะได้ซ้อมในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการแข่งขันนัดแรกนะ21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียเวลา 14:00 นนะครับนัดแรกเก็บ3แต้มไม่ได้ก่อนที่นัดที่2 24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย 15:00 นและวันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานเวลา 10:00 นนะครับรอเชียร์ทั้งวอลเลย์บอลและก็เรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับเราเนี่ยฟุตบอลก็ต้องการเป็นแชมป์นะส่วนวอลเลย์บอลก็ต้องการเป็นแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันนะเป้าหมายหมุดหมายแชมป์แล้วก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับพูดถึงฟุตบอลและวอลเลย์บอลแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นถนนศรีนครินทร์นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรรณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวณัฐิยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเนี่ยแล้วก็ยินดีกับทางด้านของคุณปรดปรานด้วยนะซึ่งล่าสุดทางบอร์ดกกท.เนี่ยนะบอร์ดกกท.นะได้เสนอทางด้านของคุณปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวสำคัญนะครับก็คือความร่วมมือกันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศการพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดสู่ทำเนียบทีมชาตินะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครอบคลุม2กีฬานะครับฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะฮะ6รุ่นนะครับ ฟุตบอลชายเนี่ยมีแต่รุ่น14ปี16ปี18ปีนะครับแล้วก็มีฟุตบอลหญิงอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลชายรุ่นไม่เกิน15ปีและวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับซึ่งจะใช้การแข่งขันอย่างฟุตบอลเนี่ยใช้การแข่งขันอายุไม่เกิน14ปี16ปี18ปีใช้การแข่งขัน4สเตจนะครับสเตจ1คัดเลือกระดับอำเภอส่งต่อสเตจ2ระดับจังหวัดนะแล้วก็หาโอกาสต่างๆนะสนับสนุนต่อไปสเตจที่3ระดับภูมิภาค12โซนปิดท้ายด้วยสเตจ4ระดับประเทศไทยเป็นการยกระดับนักพัฒนากีฬาเยาวชนไทยในระดับอายุนะแล้วก็เป็นเวทีเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าแล้วก็ส่งเสริมอย่างมีมาตรฐานนะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาตินะในแต่ละรุ่นต่อไปนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะจัดการแข่งขันในรูปแบบลีกระดับภูมิภาค4โซนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศนะครับขณะที่วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งชายและหญิงเนี่ยจะใช้รูปแบบแข่งขัน4ระดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคและต่อยอดสู่ระดับประเทศนะฮะเพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับซึ่งการแข่งขันทั้ง6รุ่น2ชิ้นกีฬานะถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะในสเตจ4ทุกคู่นะนะครับมีการถ่ายทอดสดกันนี่คือ Prime Minister Youth Cup นะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนนะแต่รุ่นอายุนะให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีระดับนานาชาตินะครับฟุตบอลเอ่ยนะฮะวอลเลย์บอลเอ่ยนะฮะแล้วก็ไปต่อเนื่องนะส่งต่อนะไม่ว่าเรื่องของฟุตบอลนะวอลเลย์บอลอย่างฟุตบอลเนี่ยมี FIFA U15 รองรับFIFA U17 รองรับหรือว่า AFC U17 รองรับนะทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงก็มีหญิงชิงแชมป์เอเชีย20รองรับนะชุด U20 นะส่วนวอลเลย์บอล15ปีนะก็ส่งต่อนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุ17ปีและชายและหญิงนะครับนี่คือ Prime Minister Youth Cup ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับวันนี้ทางด้านของผู้บริหารเล็งเห็นนะครับเลยจัดให้มี Prime Minister Youth Cup นะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการแข่งขันกีฬาของเยาวชนไทยนะเส้นทางที่นักกีฬาระดับท้องถิ่นก้าวสู่ระดับประเทศและก้าวสู่นะการแสดงศักยภาพนะของนักกีฬานะผ่านก็สู่ในระบบนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการติดทีมชาติเป็นโมเดลสู่ทีมชาติและสู่ทำเนียบทีมชาติเข้าสู่อาชีพต่อไปนะครับนะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวนะครับวอลเลย์บอลอยากสมัคร20สิงหาคมนะครับเปิดรับสมัครนะในเว็บไซต์ของ volleyball.or.th นะครับแล้วก็แฟนเพจของวอลเลย์บอลThailand Volleyball Association นะครับส่วนฟุตบอลไปที่ FA Thailand นะครับเพจของ FA Thailand นะครับนี่คือเวทีของเยาวชนนะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับสมาคมกีฬาทั้ง2สมาคมร่วมกันสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน2ชิ้นกีฬานี้ก่อนนะครับฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับวันนี้นักกีฬาของเราทยอยแข่งขันกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับตามเวลาในไทยนะครับก็คู่ผสมรอบ2บาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานมือ4ของโลกแล้วก็มืออันดับที่4ของรายการได้บายรอบแรกครับรอบนี้รอบ2เกี่ยวกับคู่ของสเปนก็คือรูเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสแล้วก็ชนะไปนะครับแบบหืดหน่อยนะ3เกม2ต่อ1เกม14 21 21 11และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายต่อไปครับไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอูอิชิอิโมกามิซากายะโอบาระนะครับนะหรือว่าจากญี่ปุ่นนะคู่มือ13หรือว่าเจอคู่ของอินโดนีเซียก็คือบีโมปราเซตโยกับอาริยานาบิล่าเทสยาคู่มือ46ของโลกจากอินโดนีเซียนะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับขณะเดียวกันอิคิวพาณิชพลธีระรัศกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคาเดเล่โคโชเนนจากฟินแลนด์2ต่อ0เกมนะครับ21 18 21 9นะฟอร์มสดนะครับค่ำคืนนี้ดึกๆหน่อยตามเวลาในบ้านเรานะครับประมาณ 4-5 ทุ่มเจอกับอเล็กลานิเยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับวิวกุลุตวิทยสารเมื่อวานนี้เอาชนะริเซนนิทาซิงกีนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ11 21ต่อ6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับการอฟอิซานิเล่นะครับนะก็ค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหญิงคู่นะครับฮาไททิพย์มิจาดกับนภัพภากรตุงคาสถานนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ2เกม14ต่อ21และ15ต่อ21นะครับรวมถึงน้องน้ำว่ากับน้องทาราครับแพ้กับคู่ของซูกะซงทีมจากไต้หวัน0ต่อ2เกมตกรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ยังมีหญิงเดี่ยวนะที่รอเชียร์กันก็คือมีสุภนิดาเกตทองนะเจอกับเมียเฟลนะครับหมิวพันปีช่อชูวงเจอกับเลียวนาลีเมรัชนกเจอกับอิชิดะ ชียร์คานนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็หญิงคู่ผสมครับโอโม่นะครับปอปอนะพักพลเทระรัศกุลกับปอปอซับฟรีแต้รัตนชัยนะครับชนะผ่านคู่ของสกอตแลนด์นะครับในเกมแรกเรานำอยู่นะ10ต่อ2กับ10ต่อ4นี่แหละคู่ของสกอตแลนด์นะก็ขอรีไทร์นะมีการบาดเจ็บนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของผู้ชนะระหว่างเจียงเว่ยนะหรือว่านิโคลัสจูรี่จากฮ่องกงนะครับนะรอติดตามกันนะครับจากนั้นมาติดตามฟุตบอลทั่วเยาวชนอายุ17ปีนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันโค้กครับนะฮะซึ่งวันนี้นะแข่งที่สนามที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับวันนี้ก็มีผลการแข่งขันดังนี้นะครับนครปฐมนะฮะแพ้อัสสัมชัญยูไนเต็ด2ต่อ5นะครับน่าจะตกรอบแล้วนครปฐมนะครับแล้วก็ในกลุ่ม A นะฮะกลุ่ม C ระยอง FC ชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ8ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอชลบุรี FC ชลบุรี FC ชนะจุดโทษ7ต่อ5นะครับแล้วก็กลุ่ม D โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาแพ้แม่โจ้ยูไนเต็ด2ต่อ3นะครับพรุ่งนี้นะครับ20สิงหาคมที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนกันทารมนะครับกลุ่ม2นะกลุ่ม C คู่ที่2นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเจอชัยนาทฮอบิลนะครับที่สนามแพสสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้กลุ่ม B คู่1นะชลบุรี FC เจอกับเชียงใหม่ FC นะครับ 10:00 น.นะครับคู่ที่2แม่โจ้ยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพิทยานุสรณ์ 12:00 น.นะครับผู้ชนะนี่นะเงินรางวัลทุนการศึกษานะมากกว่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับเป็นการกลไกเฟ้นหานักนะครับอายุเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีนะก้าวสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งกับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะผมมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของการประชุมนะครับของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.นะโดยที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะบอร์ดกกท.นะวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะวาระสำคัญในการประชุมคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับแทนที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่และก็เป็นผู้นำองค์กรคนที่14และเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในรอบ62ปีนะครับนะก็ทางด้านของบอร์ดนะบอร์ดกกท.นะครับนายทรงศักดิ์นะครับก็บอกว่าต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอนะนำเสนอสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบถ้ามีอะไรนะครับก็จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับคุณปลดปานสมานมิตรนะครับหรือพี่ตั๋วนะครับ1เมษายน2512นะเกิดตอนนี้อายุ57ปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะก็สนิทสนมกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างดีนะครับอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เติบโตนะครับในตำแหน่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ปี2555ถึง2560นะครับอยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะจนเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับคุณผู้ฟังครับจากกกท.ไปที่ปราจีนบุรีครับเมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี2569นะครับจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจัดการแข่งขัน 12-13 กันยายน2569ณแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับ 12-13 กันยายนนะครับก็ไปเชียร์ไปดูกันนะครับหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะสีมาโพนะครับนะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งทั้งจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีผู้จัดงานนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าภาพนะครับนะการท่องเที่ยวของคตท.ปราจีนบุรีนะร่วมกันจัดนะฮะสร้างความคึกคักนะครับการแข่งขันเรือยาวสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวิรพันธ์ดีอ่อนนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนครนายกนะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้ที่ลานวัดใหม่กรงทองตำบลศรีมาโพธิ์อำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรือยาวประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรีนะแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย 12-13 กันยายนนะที่แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรือยาว40ฝีพายจำนวน6ทีมเรือยาว30ฝีพาย8ทีมเรือยาว12ฝีพาย8ทีมและเรือมาด7ฝีพาย8ทีมนะครับก็เนื่องจากเป็นการแข่งขันแล้วเป็นการรักษาอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เป็นการสร้างความสามัคคีและก็หมุดหมายท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับซึ่งปราจีนบุรีต้องการที่จะผลักดันให้เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะฮะโดยใช้ศักยภาพและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับก็ชลบุรีนั้นขออภัยปราจีนบุรีต้อนรับทุกท่านนะครับไปชมไปเชียร์กันปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดนะครับไปเชียร์กันนะงานขันเรือยาวนะ40ฝีพาย30ฝีพาย12ฝีพาย12ถึง13กันยายนนะครับหน้าน้ำปราจีนบุรีนะไปติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วของฟูมูล่า1นะฮะนักกีฬาไทยเราไปแข่งขันแต่ว่าฟอร์มในปีนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่โชว์ผลงานได้โดดเด่นมากนักนะครับอเล็กอาบอนนะครับอเล็กซานเดอร์อาบอนนักขับรถฟูมูล่า1ลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ขับให้กับทีมวิลเลียมนะครับถึงแม้ว่าผ่านครึ่งทางแล้วนะครับงานหนักจริงๆสำหรับทีมวิลเลียมนะของอาบอนตอนนี้ตารางคะแนนอยู่ที่16นะครับมีอยู่5แต้มนะฮะทำแต้มหล่นไปหลายๆคะแนนนะบางสนามก็ไม่มีคะแนนนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องที่รถด้วยเป็นรองนะไม่ว่าจะเป็นรองแมคลาเรลเป็นรองเมอร์เซเดสนะเป็นรองเฟอร์รารี่นะก็เป็นงานยากลำบากแต่นะอเล็กอาบอนยังไม่ยอมแพ้นะสู้ต่อครับในทีมวิลเลียมในฤดูกาลหน้านะหมุดหมายนะคือผลิตกำลังกับทุกทีมงานทุกภาคส่วนนะเพื่อกลับมาอยู่ในท็อปที่ท็อปนะท็อป10นะอยู่ในตำแหน่งที่สมควรที่จะเป็นนะครับเอาบอลแบบว่าที่ผ่านมานะครึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากนะก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอให้แฟนๆอยู่เคียงข้างนะเรายังไม่จบนะเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เอาบอลเนี่ยขับให้วิลเลียมในปีที่5แล้วในฤดูกาลหน้านะครับจะลุยศึกกันต่อนะซึ่งนอกจากอาบอนแล้วนะก็มีการลอสไซน์นะครับนะเป็นทีมเมทแข่งขันกันในครึ่งฤดูกาลหลังของศึกฟอร์มูล่า1 F1 นะครับในรายการดัตช์กลางปีวันที่21-23สิงหาคมที่เนเธอร์แลนด์นะรอเชียร์กันนะครับหมุดหมายของอาบอนนะจะติดท็อป10ในสนามนี้ได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศถ้าพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะนักเตะที่แบบยอดเยี่ยมระดับยุโรปแหละโรดี้ครับนะเอ่ยชื่อแล้วก็รู้จักแหละโรดี้7ปีอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มามากมายครับหลังจากที่อำลานะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนักเตะวัย30ปีครับก็ย้ายไปร่วมทีมที่ตัวเองนะเป็นเป้าหมายนะที่ตัวเองเคยชอบนะต้องบอกว่าอยู่ในหมุดหมายที่อยากไปย้ายไปก็คือบาร์เซโลน่านะครับก็โรดี้ย้ายไปอยู่บาร์เซโลน่านะครับด้วยค่าตัวสูงกว่า 65.4 ล้านปอนด์นะเซ็นสัญญากับบาซ่าเนี่ยนะครับกี่ปีอ่ะดูแล้วเนี่ยประมาณถึงปี2530อ่ะโอ้โหตอนนี้ปีก็ดูแล้วก็4ปีในการเซ็นสัญญาอยู่กับบาซ่านะครับก็นะก็เจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะกับความท้าทายนะฮะก็โรดี้นะไปก็เหมือนกลับไปอยู่บ้านเกิดนะคุณฟังนะสเปนนะบาร์ซ่ากับเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของบาร์ซ่านะครับนี่คือนักเตะอีกคนนึงนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มาหลายแชมป์นะตอนนี้ไปอยู่บาร์เซโลน่าของสเปนแล้วครับคุณฟังครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาในวันนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันนะฮะชิงแชมป์โลกที่อินเดียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังมารายงานผลให้ทราบครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีย์บารูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไป เวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคม2569เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพพทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:00 น. 9นาทีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนาที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยพลทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรดาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เกี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วย กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมีจ่ายเชื่อติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรริเกสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2ต่อ1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นน่านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอ พวกผมก็มีอิจฉานะฮะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของ

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้

นี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิทวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของชาวบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจนายพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้นายพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่านายพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่สามของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุ๊กค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้พิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่สามเขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยาด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วควรคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลือกต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางๆจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทยวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อชนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงใบถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึงอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองมิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3 ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: สำหรับสถานการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ 20:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
6: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคสแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางประมาณ100 กิโลถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระทบแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินยักษ์ของเรื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: บันซื้อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทําให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงขั้นเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงก์แปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตางค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่างหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอะไรหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นรองน้ำใส่ถังใส่รางรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: น้ำรู้ชีวิต
1: ใช้รถใช้ถนน
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟไม้ปัดน้ำฝนอุปกรณ์ขีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยตัวครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
1: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
4: สวทชสุรินทร์ FM 97.5 มิกะเฮิรตซ์ที่แห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบ.เร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบ.สามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบ.ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท การทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลงเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวลีเชิงวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวลีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมัณฑนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพศไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวที่มาเข้ากลุ่มโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1 ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่

0: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินเนี่ยแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะ
1: คะ
0: ก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าบอกเปล่าค่ะต้องวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
1: ้
0: อฮะเขาก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปอีกสัก 2-3 วันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็เอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ดิฉันชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลงกับอาแก้วเล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันหนึ่งตอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถพวกลองๆก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งไปกันแล้วเวลาหัวหน้าเขาแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะคะแกทำแบบซูซีแล้วก็ออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็ปลิ้งมันก็แวบเข้ามาในผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงเนี่ยมันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนทั้งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบ เพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภพรพันเพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักอื่นด้วยคุณสมเทพานนท์บัวกลางบึกคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครู

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำชะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมบุญงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพพุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนเย็นใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืน
คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้าเนี่ยมีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้ปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์ที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเอง
ในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติบางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้าง
สิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะ

ตัดได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรเนี่ยญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุ๊อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกัน

ความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก็นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเวียงเงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถ้าคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ย
นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการขอโทษนะย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิด
ทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคา
ครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไป
อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมัตโธมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนิยมนะนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญนะญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะ
ไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความสามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตและต่อด้วยรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา 11 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการ 101.75 คุยเจ้ากับกกต.เวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกิจกรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญัติพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้พอพูดถึงคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธานั้นในญาติโยมวันนี้วันที่20สิงหาคมจะเดินทางไปเทศงานบุญฉลองอธิที่บ้านหนองเสม็ดตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 13:00 นในงานบุญฉลองอธิของคุณพ่อจรัสลุนไทยสงนั้นสมาชิกรายการบ้านหนองเสม็ดตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้บ่ายโมงจะได้รับฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแน่นอนนะโยมนะในงานบุญฉลองอัฐิหรือบุญแจกข้าวของคุณพ่อจรัสลุนไทยสงฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเกียนเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นกำลัง4อย่างธรรมะอันเป็นกำลัง4อย่างนั้นเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนฟังแล้วก็เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางหนุนนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินเดินไปสู่ทิศทางที่ดีงามนะจนประสบความสำเร็จในทุกด้านเป็นอย่างดีเพราะธรรมะ4อย่างเนี้ยจะเป็นกำลังช่วยเป็นพลังให้เราท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเรียกว่าพอเป็นเครื่องประดับประคับประคองฉลองศรัทธาโยมญาติทั้งหลายให้เกิดปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแก่เราพุทธศาสนิกชนที่ตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันในยามเช้าๆอย่างนี้เมื่อวานนั้นฝนตกฝนรินตลอดทั้งวันคิดว่าน่าจะทั่วถึงในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ยังได้รับความสดชื่นจากบรรยากาศฝนรินนะแต่บางถิ่นบางที่ก็ลงเม็ดหนักพอสมควรแต่โดยทั่วไปก็ยังรินหรือว่าฝนยังระลึมอยู่นะอันนี้ก็ให้กำลังใจแก่ญาติแก่โยมชาวนาชาวไร่รอต่อไปนะเมื่อถึงเวลานะฟ้าฝนก็คงจะลงมาเต็มเม็ดเต็มที่นะเพื่อที่จะทำให้ชาวนาชาวไร่ของเราเนี่ยสุขกายสบายใจว่าผลิตผลปีนี้ได้แน่นอนนะเมื่อเราลงทุนลงแรงไปแล้วคงไม่มีอะไรที่น่าห่วงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปส่วนญาติโยมที่มีอาชีพอื่นๆก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันฟังเทศฟังธรรมในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้เสริมเติมเต็มหลักธรรมคำสอน
ให้เยอะๆน่าจะทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจในสังคมโลกปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีคุณธรรมโยมนะคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะผู้คนถ้าห่างไกลจากวัดวารามห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนก็สามารถที่จะทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมได้ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีอบายมุขโดยเฉพาะสิ่งเสพติดให้โทษในญาติโยมนะยาบ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันระบาดบรรดาเยาวชนคนที่หลงผิดคนที่หลงเสพยาเสพติดนี่ก็มีก็ไม่น้อยในญาติโยมนะผู้ปกครองก็ลำบากใจแต่ลูกหลานของตนตกเป็นทาสของยาเสพติดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้นะก็จะช่วยกันปราบปรามได้นะถ้าเรามีความจริงใจนะที่จะขจัดพวกสิ่งเสพติดให้หมดไปจากชุมชนมันก็ได้นะเพราะผู้นำในแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยญาติโยมตลอดทั้งมีกรรมการหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ถ้าเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หรือช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกันก็ชื่อว่าสามารถที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยปราศจากยาเสพติดได้นะอันนี้ก็ให้กำลังใจญาติโยมที่มีความตั้งใจที่จะช่วยกันนะเพื่อที่จะผลักดันให้สังคมเรานั่นแหละมีความเข้มแข็งถ้าเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะสังคมเราชุมชนเราก็จะมีความเข้มแข็งเพราะว่ามีผู้คนที่มีสติปัญญาที่บริบูรณ์ไม่มีคนหลอนยาไม่มีคนคลั่งยานะไม่มีมิจฉาชีพนะที่คอยเบียดเบียนผู้คนในชุมชนนะนั้นตรงนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันนะเพื่อที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดนั้นธรรมะที่เป็นกำลัง4อย่างเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สังคมชุมชนเรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะเมื่อเรามีคุณธรรมจริยธรรมแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นพลังให้กับสังคมด้วยนะปัญญาพละกำลังแห่งปัญญาวิริยะพละกำลังแห่งความเพียรอนวัชชะพละกำลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษสังขะพละกำลังแห่งการเกื้อกูลกันนั้นโยมญาติทั้งหลายธรรมะทั้ง4ประการเนี่ยเป็นหลักธรรมสำคัญในอันที่จะค้ำจุนเกื้อหนุนชักนำชีวิตของคนเราให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเพราะตามปกติในการดำเนินชีวิตนั้นในญาติโยมเราจำต้องอาศัยกำลังที่สำคัญอยู่2ด้านเป็นเครื่องเกื้อกูลเกื้อหนุนนำให้ชีวิตเราเนี่ยดำรงอยู่และสามารถที่จะประกอบกิจการต่างๆได้กำลังสำคัญ2ด้านที่ว่านี้ก็คือกำลังกายกับกำลังใจกำลังกายจะมีได้เพราะอาศัยปัจจัยภายนอกเกื้อหนุนนะถ้าเราได้ปัจจัย4ที่ดีแล้วก็พอเพียงคุณภาพชีวิตด้านร่างกายก็ย่อมที่จะดีและก็มีประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายพร้อมที่จะทำหน้าที่น้อยใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายนะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนพึงมีในยามเช้าออกกำลังกายนะอย่างสม่ำเสมอหรือบริหารร่างกายของเราให้ถูกวิธีนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอาหารการกินก็ถูกสุขลักษณะอนามัยนะเรียกว่าอาหารห้าหมู่เราก็ดูแลตรงนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยก็พยายามห่างไกลจากอบายมุขสุรายาเมานะโทษมันมีมากนะบุหรี่สุราหรือสิ่งเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายในยามเช้าถ้าเราดื่มน้ำที่บริสุทธิ์หรือน้ำชากาแฟที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่มีสิ่งเสพติดอยู่ในนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนั้นถ้าร่างกายของเราแข็งแรงดีพละกำลังดีการประกอบสัมมาอาชีพก็จะดำเนินไปตามปกติแต่ถ้า3วันดี4วันไข้กำลังกายมันไม่มีญาติโยมนะก็ยากอยู่เหมือนกันที่จะตั้งหลักปักฐานได้นั้นก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีให้มีโรคภัยน้อยที่สุดถ้าที่จะน้อยได้จะให้ไม่มีโรคเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นรังแห่งโรคนั้นในยามเช้าๆอย่างนี้ก็พยายามอย่านำสุรายาเมาเข้าสู่ร่างกายของเรานะโยมนะนะเอาน้ำที่มันบริสุทธิ์นั่นแหละตื่นเช้ามาน้ำชาน้ำร้อนหรือกาแฟโอวัลตินก็ว่ากันไปยกเว้นพวกอบายมุขเหล่านั้นเพราะมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายสุรายาเมาบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายซื้อง่ายขายคล่องสำหรับคนที่ติดแล้วนะเดินไปหาเลยไม่ต้องไปวิ่งเร่ขายเพราะคนที่ติดสุรายาเมาหรือติดบุหรี่เนี่ย
ย่อมที่จะเดินไปซื้อเองที่ร้านนะไม่งั้นมันก็จะอยากมันก็จะลงแดงอะไรประมาณนั้นนั้นสุขภาพร่างกายต้องดีเพื่อที่จะทำให้งานอื่นๆนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะต่อมาก็คือกำลังใจจะต้องอาศัยปัจจัยภายในเกื้อหนุนถ้าเราได้ปัจจัยภายในเกื้อหนุนดีมีธรรมะประจำจิตใจคุณภาพชีวิตด้านในก็ย่อมดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้การรับรู้จดจำและความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพเช่นกันกำลังกายกับกำลังใจนั้นเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันต้องมีอยู่คู่กันไปไม่อาจที่จะแยกจากกันได้กำลังใจเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญแต่ก็น้อยมากหากแต่ทางพระพุทธศาสนานั้นในญาติโยมนะได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของกำลังใจจึงมีหลักธรรมหลากหลายสำหรับใช้เป็นเครื่องเกื้อหนุนคนเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อคนมีจิตใจดีและมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยย่อมทำให้พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเป็นไปเพื่อคุณงามความดีนั้นโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมที่จะเป็นพลังส่งเสริมกำลังกายกำลังใจให้เกิดมีในชีวิตของเรานั้นเนี่ยนะเพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีมาตรฐานของความเป็นคนดีก็คือปัญญานี่แหละนะปัญญาพละอันดับแรกเลยนะเราจะต้องมีปัญญาคำว่าปัญญาเป็นธรรมะที่มีความสำคัญยิ่งในที่ทุกสถานเพราะปัญญาเป็นความรู้และความเข้าใจในทุกสิ่งความเป็นจริงนะคือรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นโกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่เป็นราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคานะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมที่จะสามารถนำพาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำทางให้เราพ้นจากความมืดมนได้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้นะซึ่งหลักในการพัฒนาปัญญานั้นเนี่ยมีอยู่3ชั้นด้วยกันเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและการอ่านนะเป็นการเรียนรู้จากคนอื่นปัญญาที่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการนำมากำหนดแนวคิดของเราแต่ปัญญาดังกล่าวนั้นในโยมญาติทั้งหลายจะไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะปัญญานั้นบางทีอาจเป็นความเชื่อที่งมงายไร้สาระบางทีก็เชื่อเพราะกลัวว่าหากไม่เชื่อแล้วเนี่ยจะตกนรกบางทีก็เชื่อเพราะหวังว่าหากเชื่อแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ความเชื่อดังกล่าวนั้นเป็นเพราะเรียนรู้จากคนอื่นหาได้เป็นความคิดความเห็นอันเกิดจากปัญญาของตนเองไหมนะต่อมาก็คือชั้นที่2ก็คือจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนำเอาปัญญาชั้นแรกมาพิจารณาว่ามีเหตุผลควรแก่การเชื่อถือหรือไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นว่าความรู้นั้นเนี่ยมีเหตุผลควรแก่การเชื่อถือและสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้และให้เกิดประโยชน์ได้จึงยอมรับนะเมื่อดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยหากหยุดเสียกลางคันไม่พัฒนาในชั้นต่อไปก็อาจที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าตนเองมีปัญญาแล้วแต่ที่จริงนะยังต้องพิจารณาให้ก้าวหน้าในชั้นที่3กันต่อไปนะในชั้นที่3นั้นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองนิยมนะถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงก็ว่าได้นะการพัฒนาปัญญาที่เริ่มจากการฟังการอ่านหรือการเรียนนะการเรียนรู้จากนั้นก็จะนำไปสู่การใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้มาก็นับว่าเป็นประโยชน์มากหากใช้เป็นแรงดลใจและเป็นแนวทางให้ก้าวไปสู่ภาวนามยปัญญาการที่จะพัฒนาภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นสาธุชนทั้งหลายหลักการพัฒนาปัญญา3ชั้นเนี้ย
มีความแตกต่างกันดังนั้นให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการฟังเรื่องของการคิดแล้วก็เรื่องของการนำไปเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เราได้มีความเข้าใจแล้วก็มีการพัฒนาปัญญาทั้ง3ระดับนั้นเนี่ยให้สอดคล้องกันเพราะความสัมพันธ์ระหว่างกันและการปัญญาเพราะปัญญาทั้ง3อย่างนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วย่อมทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่เหลือวิสัยปัญญาจึงเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญยิ่งในทุกสถานการณ์ทุกคนจึงควรหมั่นฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดมีในตนเพื่อบริหารตนให้มีความสุขความเจริญตลอดไปเพราะคนผู้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และก็ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักได้และก็รู้จักเสียความจริงแล้วในญาติโยมคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นนะก็คือเบื้องต้นต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษนะคนก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษนะเพราะสิ่งที่เป็นคุณทำแล้วเกิดคุณอะไรที่มันเป็นโทษห่างไกลได้ดีที่สุดนะเว้นเสียนะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทางที่ได้สิ่งนี้เป็นทางที่เสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นทางที่ทำให้เราได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทางแห่งความเสื่อมเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตคนมีปัญญานั้นญาติโยมจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนนะก็คืออ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดต่อมาเป็นผู้รู้คนคือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าไว้กันรู้ทันไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการคือรอบรู้ในสัพพวิทยาการเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าคนมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นน่ะญาติโยมถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ในสังคมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนมีปัญญาก็จะเป็นผู้รู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถที่จะนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนมีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาปัญญาจะเกิดมีได้ด้วยการฟังการคิดแล้วก็การนำไปพัฒนานั้นเราพุทธศาสนิกชนก็พยายามฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ฟังผู้มีความรู้ให้มากๆถ้าเป็นบุตรธิดาก็ฟังพ่อฟังแม่อยู่โรงเรียนก็ฟังครูบาอาจารย์เราชาวพุทธเราก็ฟังเทศฟังธรรมเสริมเติมเต็มจะทำให้เราเนี่ยละอายชั่วกลัวบาปรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้นะตื่นเช้ามาญาติโยมก็ตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรนะสายหน่อยญาติโยมก็ไปทำหน้าที่ของตนเองส่วนวันธรรมสวนะวันพระนะญาติโยมก็อย่าลืมนะไปทำบุญสุนทรทานที่วัดวารามต่างๆบุญนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะบุญเป็นเงาติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะทรัพย์สมบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติก็จะอยู่กับเรานะเฉพาะในภพภูมินี้ภพภูมินี้บางทีมันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ไปทั่วนั่นแหละตามที่มันจะไปอย่างเช่นการจับจ่ายใช้สอยแต่บุญกุศลเนี่ยเป็นของใครก็ของคนนั้นแม้เราละลับจากโลกนี้ไปแล้วบุญก็ติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินะอันนี้ก็ขอให้เราทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลให้เหมาะสมกับวัยของตนเองวัยต้นสร้างหลักฐานการศึกษาวัยกำลังคนก็สร้างหลักแหล่งวัยปลายคนนี้ก็แต่งหลักธรรมก็คือฟังเทศฟังธรรมนี่แหละนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเรื่องปัญญานี่ก็สำคัญต่อมาก็คือกำลังแห่งความเพียรนะความเพียรคือความขยันบากบั่นอดทนต่อสู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานาประการอย่างไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนนำชีวิตให้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามมีความสุขความเจริญได้ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นญาติโยมย่อมที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาสารพัดอย่างเข้ามารุมเร้าหากเราไม่มีกำลังคือความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่ถ้าหากว่าเรามีความเพียรแล้วก็ย่อมที่จะมีทางที่จะประสบความสำเร็จได้สมด้วยพุทธพจน์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายเรียกว่ามีความเพียรพยายามนะไม่หยุดยั้งนะได้ในคำที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนั้นความเพียรที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน4ประการคือเพียรระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตนอย่างหนึ่งเพียรกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มีอยู่ในตนอย่างหนึ่งเพียรสร้างสรรค์คุณงามความดีไม่ให้เกิดมีในตนอย่างหนึ่งและเพียรสืบสานรักษาคุณงามความดีที่เกิดมีแล้วให้คงอยู่กับตนตลอดไปอย่างหนึ่งนั้นกำลังแห่งความเพียรนับว่าเป็นกำลังภายในสำคัญนะที่จะหนุนนำแล้วก็ค้ำยันพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปได้ประการที่3นั้นกำลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษญาติโยมนะการงานที่ไม่มีโทษเป็นกำลังอย่างไรก็หมายถึงการงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือหากพูดให้ชัดก็คืองานที่ซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองการที่บุคคลสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและไม่ก่อปัญหาให้สังคมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีได้ก็เพราะอาศัยกำลังแห่งความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองหากคนในสังคมนะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเสียแล้วปัญหาความเดือดร้อนต่างๆจะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาทุจริตคดโกงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินของกันและกันเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานต่างๆนะทางพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องกฎของเหตุผลเอาไว้ว่าเมื่อสร้างเหตุดีผลก็ย่อมดีเมื่อสร้างเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีมีพุทธพจน์รับรองอยู่ว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำความดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วได้ในคำประพันธ์ที่ว่าทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุตราตรึงตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีซ้ายบอกได้ด้วยกรรมนั้นความซื่อสัตย์เป็นเหตุดีย่อมทำชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเนี่ยให้มีความสงบสุขร่มเย็นนะความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุที่ไม่ดีย่อมทำชีวิตของผู้ประพฤติให้ทุกข์เดือดร้อนแม้จะนอนนั่งบนกองเงินกองทองมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมีบริวารมากมายแต่หากสิ่งทั้งหลายได้มาด้วยการงานไม่ซื่อสัตย์เป็นการงานที่มีโทษแล้วแน่นอนที่สุดความทุกข์ย่อมติดตามมาให้ผลแก่ผู้นั้นดุจไฟตามเผาไหม้ให้เร่าร้อนในภายหลังดังนั้นโยมญาติทั้งหลายหากบุคคลอยากมีชีวิตเป็นสุขก็จำต้องคิดทบทวนกิจทุกอย่างว่าถูกต้องหรือไม่มีโทษหรือเป็นประโยชน์แล้วพยายามเลือกทำแต่งานที่ไม่มีโทษทำแต่งานที่ดีนะทำงานที่มีประโยชน์ย่อมเป็นกำลังนะที่สำคัญในการที่จะหนุนนำและค้ำยันชีวิตให้ประสบสุขที่แท้จริงอีกประการหนึ่งสังฆาภละกำลังแห่งการเกื้อกูลกันอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมชีวิตคนเราไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวในโลกได้เราอยู่รวมกลุ่มกันเป็นสังคมนะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหากความสัมพันธ์เป็นไปในแง่ที่ดีก็ย่อมมีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นส่งผลให้การอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยนำมาซึ่งสันติสุขได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ย่อมที่จะนำมาซึ่งทุกข์หาความผาสุกไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคนเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โดยให้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันโดยทำตามหลักการ4อย่างก็คือรู้จักให้นะคือมีน้ำใจไมตรีปรารถนาดีต่อผู้อื่นหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้แก่กันและกันโดยไม่ตรณีไม่เห็นแก่ตัวก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันได้ใช้คำหวานเจรจาคือเจรจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานสมานสามัคคีไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเพราะคนเราต่างก็ชอบถ้อยคำที่อ่อนหวานไม่มีใครชอบคำหยาบคายคำอ่อนหวานย่อมสมานจิตของกันและกันเอาไว้ได้ในทางกลับกันคำหยาบคายก็เป็นประดุจดังอาวุธที่เสียดแทงจิตใจทำให้ขาดความเป็นมิตรกันได้เหมือนกันดังนั้นถ้าต้องการให้การอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีงามนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำหวานในการเจรจากันต่อมาก็คือช่วยเหลืองานคือการทำตนให้เป็นคนที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันไม่นิ่งดูดายไม่ทอดทุระยามผู้อื่นมีทุกข์ก็ช่วยเหลือเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจกันอันจะเป็นทางให้เกิดความรักความสามัคคีได้และอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือว่าสมานตนพอดีคือรู้จักปรับตนให้เข้ากับคนอื่นไม่เบ่งอำนาจไม่อวดตนหรือไม่ยกตนข่มท่านวางตนให้เสมอกันมีความสนิทสนมกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีไม่ใช่เจ้ากี้เจ้าการคนอื่นเกินไปเกินพอดีอันนั้นก็ไม่ดีนั้นหลักการเกื้อกูลกันดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายหากมีพร้อมบริบูรณ์ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมมีดวงจิตคิดสงเคราะห์เกิดขึ้นและยังประโยชน์สุขให้สำเร็จที่สำคัญก็คือย่อมนำความสามัคคีของคนในสังคมทำให้คนในสังคมร่วมกันคิดเป็นมิตรต่อกันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมทำให้สังคมมีความสงบสุขตลอดไปแต่หากคนในสังคมขาดความสามัคคีกันมีแต่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนะไม่ลงรอยกันสังคมนั้นก็ย่อมที่จะประสบความพินาศวอดวายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศงานบุญฉลองอัฐิที่บ้านหนองเสม็ดตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 13:00 นพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: การพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไทยทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ธงที่จะปลิวสะบัดอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ใจที่เป็นไทยที่รู้ว่าประเทศไทยนี้มีความสำคัญอย่างไรได้อยู่เป็นเอกราชมาเป็นเวลานับร้อยๆปีและได้อำนวยให้เรามีความสุขมีเกียรติได้และจะมีเกียรติได้อีกต่อไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: นรชาติวังวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะฮะชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรายการนี้ดำเนินรายการมาเป็นปีที่16แล้วนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งใน16ปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็ให้ข้อคิดกับพี่น้องคุณผู้ฟังไปมากมายเลยทีเดียวโดยเพราะเรื่องขององค์ความรู้นะฮะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะฝากพี่น้องคุณฟังเก็บเอาไปเป็นข้อคิดนะฮะเกล็ดชีวิตนะฮะพัฒนาตนเองให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของตัวเราและก็ครอบครัวเราไปอย่างสวัสดีอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องคุณฟังไปด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องให้ฟังพี่มีแต่ให้นะครับตามคำขอมิรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะคุณบรรเทาสำราญใจจัดให้แล้วนะฮะคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับวันนี้ก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องคุณฟังเช่นเคยนะครับแล้วก็มีมิรักแฟนรายการขอเพลงกันมาบ้างพอสมควรนะครับตามแต่เวลาจะพอมีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันได้เลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไกร

ของท่านอาจารย์สุภเดชสัมพันธ์อดีตท่านเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์นะท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้พระทานเพลิงไปเมื่อวานนี้นะฮะยังความโศกเศร้าเสียใจมายังศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทางรายการก็ขอแสดงความไว้อาลัยในการจากไปของผู้มีพระคุณของวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาช่วงนี้ให้พี่น้องไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงนะฮะเป็นผลงานของคุณมนแคนแก่นคูนนะฮะคอยน้องที่ช่องเมกนะฮะแล้วก็ตามด้วยนักร้องฝ่ายหญิงคุณปีใหม่เยาวภานะฮะน้ำตาสาวเหล่าใต้ไปฟังกันช่วงนี้เลย2ผลงานเพลงเชิญรับฟังครับ

0: ที่โตได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber, you have dialed the depth coverage at the moment. Please try

0: สองผลงานเพลงนะฮะผลงานเพลงแรกคอยน้องที่ช่องเมกตามคำขอของมิรักแฟนรายการอำเภอลำไปมาศคุณมงคลก้านเพชรนะครับแล้วก็น้ำตาสาวลาวใต้นะฮะกับร้องโดยปีใหม่เยาวภานะฮะตามคำขอของคุณบุญเรียนที่รักนะฮะเมืองแฝกลำไปมาศขอกันเข้ามานะครับจัดให้แล้วคงจะถูกถูกใจนะครับการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเรานะฮะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะคือเรียกว่าเหมาะสมความเหมาะสมหรือว่าสายกลางนะฮะคือความพอเพียงประมาณนี้นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังก็เอาข้อคิดดีๆไปใช้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะฮะสื่อโซเชียลทั้งหลายทั้งปวงนะฮะก็มีข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์มาแนะนำผู้ปกครองนะฮะบอกว่าให้เด็กอยู่ห่างมือถือกันหน่อยเอาไปฟังกันเลยครับ2นาทีประมาณนี้นะครับ
1: ในฐานะอาจารย์เลยเนาะที่เวลาไปโรงเรียนนะคะแล้วเราถามคำถามคุณครูว่าตอนนี้ปัญหาในห้องเรียนที่เจอเยอะที่สุดคืออะไรบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าผู้ปกครองอ่ะให้เด็กอ่ะใช้มือถือเยอะเกินความจำเป็นทำให้เด็กมีภาวะการเป็นสมาธิสั้นความสนใจลดน้อยลงอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวบอกเลยว่ามือถืออ่ะค่ะคือมันไม่มีชีวิตน่ะเราไปเลือกหรือเราคาดหวังจากมือถือเราไม่ได้เลยแล้วเราจะฝากลูกเราไว้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างนี้อาจารย์ว่ามันไม่ดีนะเนาะเราเลี้ยงลูกเรามาดีตั้ง 3-4-5 ปีถูกไหมคะลูกเราไปดู YouTube ไปดูจากพี่เลี้ยงที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาโดยที่คุณพ่อแม่ไม่ได้เลือกอะจนเขามีนิสัยแบบนั้นคุณพ่อแม่ว่าคุ้มหรือเปล่าคะเมื่อก่อนเราจะถูกปลูกฝังว่าอย่าออกนอกบ้านนะเดี๋ยวโจรจับเด็กจับขึ้นรถนะแต่เดี๋ยวนี้เอาจริงๆนะโจรเนี่ยเข้ามาถึงในห้องนอนละเนาะฆาตกรเข้ามาถึงห้องนอนเลยนะมาสอนให้ลูกเราฆ่าอย่างเงี้ยยิงกราดเนี่ยตายละนาวเลยยิ่งตายเยอะลูกเรายิ่งชอบคิดไว้ดีๆนะคะเราปกป้องลูกเราไม่ให้ไปเจอคนแปลกหน้าการทุกสารพัดวิธีเลยใช่ไหมไม่ให้ไปตรงนั้นไม่ให้ไปตรงนี้แต่เวลากลับบ้านหยิบมือถือขึ้นมาให้ลูกเล่นนะยิงกันฆ่ากันเราควรต้องป้องกันทุกพื้นที่ดีกว่าโดยเฉพาะจากเครื่องเล็กๆในมือนี่แหละสำหรับมุมมองของพ่อคุณแม่ที่ห่วงลูกสาวบ้างดีกว่าสมัยก่อนก็แบบดูแลปกป้องลูกบางคนลูกสาวสวยหน่อยเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยจริงไหมคะแต่ตอนนี้เป็นไงคะหัวกระไดอย่าแห้งแหละโทรศัพท์ในห้องลูกอะลูกคุยกับใครลูกมีกี่คนลูกแบบไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเนี้ยเหมาะสมไหมอาจารย์ว่าวางมือถือลงบ้างเนาะชวนลูกออกมาคุยบ้างบางครอบครัวนี้ค่ะลูกอยากดูหนังฝรั่งพ่ออยากดูมวยตลุกต่างคนต่างอยู่พ่อก็คลองโทรทัศน์ไปลูกก็โทรศัพท์คุยกับแฟนในห้องไปแม่ก็ไปอีกทางนึงอย่างเงี้ยค่ะมันควรแล้วหรือเปล่าเนาะบางครั้งลูกจับโทรศัพท์อยู่พ่อแม่คุยไปลูกก็ลูกไปลูกไปไม่รู้คุยกับใครอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ถ้าต่างคนต่างวางลงเนาะแล้วก็รับฟังกันมากขึ้นอ่ะอาจารย์ว่าปัญหาครอบครัวมันน่าจะน้อยลงกว่านี้เยอะ
0: คุณฟังครับนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากทางรายการให้ข้อคิดพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับทั้งหลายทั้งปวงให้ห่วงใยลูกหลานที่เล่นโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับให้อยู่ในความเหมาะสมให้อยู่ในความพอประมาณนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการนะครับครับวันนี้เหลือบดูเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะฮะจะฝาก2ผลงานเพลงท้ายรายการนะฮะคุณลำเพลินวงศกรนะฮะเสียงแคนจากแมนชั่นแล้วก็น้องต้นข้าวสุปรียาตาอุดมนะฮะจะให้ฟังผลงานของเธอนะฮะอยากฟังซ้ำว่าอย่างนั้นนะฮะสองผลงานนี้จบลงเห็นทีต้องขออนุญาตจากลาพี่น้องคุณฟังไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายชัชรพงศ์ชัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วครับมีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลอดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอ

นอย่างแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมด้วยความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวหมู่ทุกๆหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเหมี่ยนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังชุ่มฉ่ำกันมาเป็นวันที่2แล้วนะคะหลังที่ฝนเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้ทั้งวันต่อด้วยทั้งคืนนะคะเช้านี้ก็ยังคงมีรินอยู่นะคะคุณผู้ฟังในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีค่ะโดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะแล้วก็บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะคะที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะซึ่งก็ตั้งจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่มีฝนตกนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่21สิงหาคมเลยนะคะซึ่งก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมเนี่ยจะลดลงนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสโหวันนี้เราได้รับอากาศที่ต่ำกว่า30เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นเย็นหนาวๆเลยแหละเปิดพัดลมนอนยังหนาวเลยอ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็อากาศเย็นลงหลังจากที่ฝนตกนะคะต่อเนื่องมาหลายวันถึงแม้จะไม่ใช่ฝนตกหนักมากนะคะคุณผู้ฟังเป็นเพียงแค่รินปล่อยๆเนาะแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยมันครึ้มไม่มีแดดเนี่ยมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ทำให้อากาศเนี่ยเย็นลงนะคะก็สบายดีคุณผู้ฟังนอนหลับดีนะคะไปไหนมาไหนก็อาจจะรำคาญฝนบ้างเนาะแต่ว่าอากาศมันไม่ร้อนนะคะทำงานอะไรก็ได้นะคะไม่ร้อนมากนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะพูดคุยกันในรายการได้นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้มีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเราฟังอยู่พื้นที่ไหนอยากจะทักทายกันเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันมาทาง Facebook Fanpage ส่วนท่านใดที่จะมาพูดคุยในส่วนของข่าวสารประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายรายการสักประมาณ 6:55 ประมาณนี้นะคะก็ต่อสายตรงกันมาได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะคะทักทาย Facebook Live กันก่อนมีท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะทักทายป้าริมหันชนะนะคะข้อความก่อนๆที่อาจจะมาแล้วไม่ได้ทักเนี่ยคุณผู้ฟังต้องขออภัยนะบางทีความคิดเห็นมันเลื่อนหายไปก่อนนะคะทักทายพี่กอบนิวรรำค่ะพี่เหมือนสุขล้อมนะคะป้าลำดวนอุตตาปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะทักทายพี่วนากุลมัชชาค่ะสวัสดียามเช้านะคะกับข่าวเล่าแจ้งทุกเช้าเลยที่ชอบประกาศนะคะ
ทักทายพี่เหมือนจันปริธารำค่ะสวัสดียามเช้านะคะคุณแม่บุญเรือนที่รักบอกว่าฝนรินตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าแม่ก็ไปวัดเช่นเคยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะแม่นะทักทายพี่บรรเจิดกอสูงเนินค่ะพี่บรรพตคนตะกุดตะสานะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปี42พรรษาพระครูปริยัติภัทรคุณค่ะเจ้าคณะอำเภอนางรองนะคะเจ้าอาวาสวัดสิงห์วงศ์ในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569เริ่ม 8:30 นเป็นต้นไปนะคะที่วัดสิงห์วงศ์บ้านตะกุตตสานะคะบ้านหนองทยุงตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ไปร่วมมูทิตาสักการะนะคะเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อได้นะคะก็หลวงพ่อเหนือนะคะก็หลวงพ่อก็ลูกศิษย์ลูกหาน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยอยู่วิไลสงบุรีรัมย์เนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นผอ. อยู่วิไลสงบุรีรัมย์นะคะก็วันสำคัญนะคะโอ้ปีนี้หลวงพ่อก็72ปีแหละนะคะอายุเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็เป็นพักหลังๆว่าหลวงพ่อป่วยด้วยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะก็เชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาค่ะไปร่วมทำบุญกันได้นะคะทักทายพี่ประคองสุขค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันอยู่ทางบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังนะคะได้รับฟังข่าวสารอีกเช่นเคยนะคะทักทายพี่ใหญ่ปราณีนนท์คนึงค่ะจากทางหนองปรงตะโกตะพิประโคนชัยนะคะสวัสดียามเช้านะคะฝนละลืมแต่เช้าเลยนะคะทักทายพี่สุเถียนทองคำค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะทางนางรองก็ฝนโปรยๆเช่นเดียวกันทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยนะคะรอฝนคือเก่าว่าอย่างนั้นนะทางชำนีนะคะรอฝนอยู่นะทักทายพี่ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีค่ะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายพี่สุรจักสุริยาค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ อยู่ทางหมู่5ตำบลบัวทองขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดน่านด้วยเนาะทักทายพี่ดีเด็กสรวนสันค่ะกำนันนรงผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังไม่มีฝนตกนะยังต้องการน้ำเพิ่มอยู่นะคะเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวรอหน่อยละกันเนาะในเมืองก็ดินทั้งวันทั้งคืนไม่มีน้ำเหมือนกันนะคะทักทายไปยังพี่ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยอยู่ที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศครึ้มๆยังคงส่งกำลังใจเอาใจช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ประสบภัยฝนตกหนักนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างหนักเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะทุกคนปลอดภัยเนาะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็นำมาอีกแล้วนะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำค่ะทักทายพ่อธนสารเกตแก้วด้วยนะคะมาไอ้นะวันนี้มานาแต่เช้าเลยยังไม่มีน้ำขังข้าวเลยนะคะแต่ก็ยังดีขึ้นกว่าเก่าอยู่เนาะพ่อเนาะนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องค่ะพี่สำเรียงนะคะสวัสดียามเช้านะคะอ่านชื่อถูกไม่นอถูกไม่ถูกแจ้งได้นะคะทักทายป้าเมทาสำรันใจค่ะสวัสดียามเช้าที่สดใสว่าอย่างนั้นนะสดใสเนาะป้าเมทาเนาะสดชื่นนะหนูว่าสดชื่นนะฝนระลึมแบบนี้เนี่ยนะคะเช้านี้อยู่ที่วัดอินวนารามเหมือนเดิมนะคะกำลังแกงหน่อไม้ถวายหลวงตานะคะทักทายพี่พุทธสว่างศรีค่ะทักทายไปยังพี่ทองม้วนมโนบาลด้วยนะคะพี่ผู้ใหญ่สุธาทินีสุธาสินีอุดแก้วนะคะเปิดหอกระจายข่าวทุกเช้าเลยที่หมู่6ตำบลหนองบัวโคกนะคะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเลยจะเป็นเพราะฝนไหมผู้ใหญ่นะฝนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทักทายพี่ยานดาด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะฟังเป็นประจำทุกวันเลยนะคะทักทายไปยังพี่ธนากรปะรำพี่เสวนค่ะฝนตกแต่ไม่มีน้ำเลยนะเหมือนกันเนาะทักทายพี่เฉลิมพรฉิมมาลีนะคะสวัสดียามเช้าก็ฟังอยู่ที่บ้านหนองตะลุมปุกตำบลโคกสนวนนะคะ
ทักทายพี่พลบุราสิทธิ์ด้วยค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะต้องการฝนอยู่นะอ่ะใครๆก็ต้องการฝนนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะช่วงนี้เนาะฝนอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำนะคะก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะก็อย่างที่ท่านปอพอเนี่ยก็เคยมาพูดในรายการของเราหลายครั้งอยู่นะคะว่าฝนตกอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำนะคะก็ช่วงนี้ก็ได้แต่บรรเทาในเรื่องของอากาศนะคะที่มันเย็นลงเนาะไม่ร้อนมากนั่นเองนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยนะคะสวัสดีเช้านะคะพี่นรากรจินรำด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวท่านใดทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารในส่วนของเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับในเรื่องของน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังเนาะน้ำท่วมที่น่านนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่ได้แหละช่วงนี้น่านเนี่ยก็เจอมาหลายรอบเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังเห็นใจพี่น้องในพื้นที่มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยก็มีทางด้านของรัฐบาลเนี่ยหลายท่านเลยนะคะที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกนะคะอาจารย์เชนเนาะก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีท่านมท.3นะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปดูแลตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ในช่วงนี้นะคะก็ติดตามสถานการณ์ข่าวสารในเรื่องของน้ำท่วมกันได้นะคะจากทาง NBT Connect นะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะทางวิทยุก็ได้ทางสื่อออนไลน์ก็ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าไปเกาะติดดูเนาะในส่วนของเรื่องราวข่าวสารล่าสุดนะคะของน้ำท่วมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ปักหลักบัญชาการน้ำท่วมน่านตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะลุย6มาตรการสั่งอพยพพื้นที่เสี่ยงด่วนเลยพร้อมกับตั้งโรงครัวเร่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะคุณผู้ฟังนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันวงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะเดินทางถึงจังหวัดน่านลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ใกล้เคียงค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ที่อำเภอปัวทันทีเลยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านทั้งหมด3จุดจุดแรกก็คือบริเวณหน้าปั๊มปตท.ซึ่งเป็นจุดที่ถนนเนี่ยขาดจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากนะคะจุดที่2ก็คือพื้นที่ศูนย์อพยพวัดปรางนะคะแล้วก็วัดที่วัดปรางนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำนะคะมาฉีดล้างทำความสะอาดไล่ดินโคลนที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ให้เตรียมแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทันทีหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติตลอดจนได้มอบถุงยังชีพนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนปรางนอกจากนี้ไข่ก็ยังได้แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็รอฟังการแจ้งเตือนเรื่องระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าถ้าหากว่าคืนนี้มีฝนตกมาเพิ่มเติมก็ขอให้รีบอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันทีส่วนจุดที่3ค่ะก็คือศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่ว่าการอำเภอปัวนะคะร่วมประชุมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้โดยได้มีข้อสั่งการค่ะในส่วนของการเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็คือมีการสั่งข้อสั่งการนะคะก็คือในเรื่องของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลวอร์แคสต์ล่วงหน้าอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนสถานการณ์จะรุนแรงเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็อพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนที่2ค่ะก็คือการเร่งช่วยเหลือแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการรักษาชีวิตของทุกคนนะคะคุณผู้ฟัง
โดยข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนพร้อมทั้งเร่งอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของข้อสั่งการข้อที่3นะคะก็ให้มีการจัดเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัยสั่งการให้มีการตั้งโรงทานตามจุดพักพิงต่างๆทั่วพื้นที่ที่ประสบภัยโดยกองทัพบกค่ะตั้งโรงครัวพระราชทานเตรียมอาหารและน้ำดื่มจำนวน 2,000 ชุดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านค่ะเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่มอีกจำนวน 2,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะมาตรการที่4ค่ะก็มีในส่วนของการเร่งรัดให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลานะคะตลอด24ชั่วโมงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำนะคะในจุดสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะถ้าหากว่ามีระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะข้อสั่งการที่5ค่ะเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะสั่งการให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยข้อสั่งการที่6นะคะเยียวยาผู้ประสบขออภัยค่ะเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยสั่งการให้มีการเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำรถตักนะคะเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเครื่องจักรกลหนักนะคะเครื่องจักรกลหนักสำหรับเคลียร์เส้นทางที่ถูกปิดกั้นจากดินโคลนแล้วก็เศษซากเพื่อที่จะเปิดเส้นทางสัญจรแล้วก็พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่จำเป็นอื่นๆด้วยค่ะโดยสถานการณ์น้ำในเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาก็มีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือท่าวังผาแล้วก็ภูเพียงนะคะให้มีการแจ้งเตือนการอพยพออกจากพื้นที่อำเภอส่วนทางอำเภอเนี่ยส่วนทางอำเภอเมืองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้นำกระสอบทรายเนี่ยไปปิดจุดที่เป็นช่องว่างแล้วก็ในส่วนที่เป็นจุดเปราะบางเช่นโรงพยาบาลก็ได้มีการเสริมการป้องกันแล้วก็เตรียมเครื่องมือปั่นไฟให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ในโรงพยาบาลได้อย่างน้อย3วันนะคะช่วงท้ายค่ะรองนายกได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงประสบภัยในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์และก็ปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้เตรียมแนวทางการฟื้นฟูผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินการเยียวยาและก็ฟื้นฟูความเป็นธรรมของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสามารถคลี่คลายได้นะคะทั้งนี้ค่ะคณะของท่านรองนายกนะคะก็จะพักค้างคืนที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะบัญชาการแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งท่านนายกก็ลงพื้นที่ท่านรองนายกนะคะก็ลงพื้นที่ไปก่อนนะคะไปรายงานสถานการณ์สำคัญต่างๆด้วยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่วิกฤตแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้นำควรที่จะอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดนะคะในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนั่นเองค่ะทีนี้มาดูในส่วนของครม.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการประจำเรือนะคะแล้วก็ผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมรสเท่าเทียมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างและกฎหมายด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันค่ะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิและก็หลักประกันให้กับคนที่ทำงานในแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมก็คือ1ก็คือคนประจำเรือค่ะแก้ไขราชบัญญัติพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็เงินทดแทนโดยตรงค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีเช่นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตร
ชราภาพแล้วก็ว่างงานพร้อมทั้งยกระดับความคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลค.ศ. 2506นะคะของการแรงงานเพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะ2ก็คือไปรับสู้ไปรับงานที่บ้านนะคะผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะให้ครอบคลุมการทำงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมแล้วก็งานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะมาเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีนะคะหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยอันนี้ไม่ได้นะคะหากว่าผู้จ้างไม่คืนเงินหลักประกันหรือว่าไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มเติมในระหว่างผิดนัดให้ผู้รับจ้างไปที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 80,000 บาทขอพาไป400,000-800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3นะคะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับที่ผ่านมาร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็ปรับประโยชน์ของลูกค้าของลูกจ้างนะคะเพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อครอบคลุมคู่สมรส

กับการยกระดับนะคะเห็นชอบกฎหมายรายงาน4ฉบับนะคะยกเว้นสวัสดิการประจำเรือนะคะของคนประจำเรืออันนี้ก็สำคัญสำหรับในเรื่องของสายงานสายอาชีพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนทำอยู่แถวบ้านเราบางคนก็ไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ไม่อยากจะให้ขาดนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่ามันสำคัญเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะในเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอันนี้ไม่แจ้งข่าวปลอมสักหน่อยคุณผู้ฟังเผื่อท่านใดเห็นผ่านตาให้รู้ไว้เลยว่าเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปส่งต่อหรือว่าไปแชร์นะคะซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้มีการออกมาเตือนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในไทยข่าวปลอมไทยที่มีการขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกนะคะกับทางยูเนสโกย้ำชัดเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายไม่สามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะประกาศเตือนถึงกรณีจากที่ Facebook รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนนะคะเป็นมรดกโลกกับทางการศึกกับทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งประชาชาติว่าเป็นข่าวปลอมโดยยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการแต่งกายขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐานโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยปรากฏอยู่นอกจากนี้เนี่ยมีการติดแฮชแท็กนะคะหรือการเสียดสีนะคะซึ่งเป็นการแสดงความเกรงใจนะคะซึ่งเป็นการแสดงการจงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือทางด้านของเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็อันนี้เนี่ยจะต้องดูว่าข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเป็นข่าวจริงนะคะบางทีเนี่ยพอเราเห็นข่าวขึ้นมาเราก็ไปกดแชร์กดส่งต่อเลยอันนี้เราอะกลายเป็นคนที่ไปเผยแพร่แล้วนะคุณผู้ฟังไปเผยแพร่ส่งต่อข่าวปลอมแล้วนะโดยเนื้อหาในลักษณะนี้เนี่ยสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยนะคะที่ไปบอกว่ายาบ้าเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งมันสร้างความเข้าใจผิดรุนแรงต่อประชาชนอะที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดได้ครบถ้วนแล้วคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือไม่เคยเกินสามบรรทัดด้วยนะคะตามคำที่เขาบอกนะคะเปิดไปอ่านแค่ประโยคสั้นๆเสร็จก็ไม่อ่านต่อเลยว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนะคะโดยไม่ได้สังเกตป้ายกำกับ AI ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะคะซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาออกมาแจ้งอยู่ตลอดเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าต่อให้เตือนขนาดไหนเนี่ยในส่วนข่าวปลอมหรือมิจฉาชีพต่างๆมันก็ยังคงมีมาอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องเราเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังหรือรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเริ่มต้นเรื่องแรกกับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เข้ารับเสด็จนะคะสมเด็จพระเทพนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ต่างปลื้มปิตินะคะเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจกันเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญขออภัยค่ะในโอกาสที่ทรงเสด็จกลับจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นายกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาขอไว้แม่บ้านประธานแม่บ้านทหารบกนะคะประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยเข้าร่วมเฝ้าส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดีบรรยากาศภายในท่าอากาศยานก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถือธงชาติแล้วก็ทรงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว

0: ถวายพระพรชัยมงคลค่ะการเฝ้าส่งเสด็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นความรักความผูกพันและก็ความเคารพเทิดทูนที่ประสบนิกรชาวบุรีรัมย์มีต่อพระบรมวงศานุวงศ์และก็ยังเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางอำเภอลำปลายมาสนะคะก็ผ่านไปผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทางลำปลายมาสมีของดีของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยก็แวะเข้าไปใช้บริการกันได้นะคะมาต่อกันกับกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจัดรายการเช้าเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่กันต่อต้องบอกว่าไปแบบทั้งวันเลยคุณผู้ฟังออกไปตั้งแต่ 8:30 นกลับเข้ามาคืน 5:30 นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นการเดินสายการท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหตลอดทั้งทริปเลยนะคะขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถเนี่ยหลายรอบมากแล้วเมื่อวานเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะคะมาดูกิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมุ่งที่จะเดินหน้านะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนเปิดกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันที่อำเภอลำปลายมาสซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เดินหน้าในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างยั่งยืนโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อที่จะยกระดับการเข้าสู่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์ภายในกิจกรรมค่ะมีในส่วนของการเที่ยวบุรีรัมย์365วันณ อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนะคะลืมเปิดรูปให้ดูคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูกิจกรรมกันก่อนนะคะซึ่งในส่วนของนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของจังหวัดนะโดยกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันมุ่งส่งเสริมและก็พยายามสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ส่งเสริมกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยเดินหน้าเข้าหาการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้บอกนะคะว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะรายได้นะคะสร้างเป็นเครื่องมือในการสำคัญเลยในการสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเช่นธุรกิจท่องธุรกิจต่อเนื่องนะคะตลอดจนชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะภายใต้แนวคิดคนบุรีรัมย์365วันซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสได้อย่างสร้างรายได้นะคะสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ซึ่งการเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงบุรีรัมย์นะคะก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีกับกิจกรรมแรกที่อำเภอลำปลายมาสซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยจุดสำคัญที่เราไปกันคุณผู้ฟังลืมเล่าเนาะจุดสำคัญจุดไฮไลท์เลยที่เราไปเนี่ยจุดแรกเลยเราไปที่บ้านของอาจารย์วัฒนานะคะชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจบ้านหินโคนนะคะที่ตำบลหินโคนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมผ้าบาติกของบ้านหินโคนนะคะผลิตผ้าบาติกเขียนลายแล้วก็เป็นลายด้วยมือที่บ้านสวนฟุตการ์เด้นค่ะกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ศรีธเมนชัยแล้วก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของวัดอีสานธเมนชัยนะคะชมต้นละมุดโอ้มีอายุยืนถึง100ปีมีคูเมืองโบราณแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหินตังด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ไปร่วมกิจกรรมกันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะไปดูทางด้านของปศุสัตว์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ร่วมกับทางกองสัตวัตรและกำนันและกักกันกรมปศุสัตว์นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นแล้วก็สถานที่จำหน่ายอาหารประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดนะคะนายอภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นะกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอลำปางมาศนะคะแล้วก็อำเภอนางรองร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กองสัตวัตรนะคะในการกักกันนะคะซึ่งก็กรมปศุสัตว์นะคะได้มีการตั้งด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษแล้วก็ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นแล้วก็สถานที่จำหน่ายอาหารด้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพสินค้านะคะราคาสินค้าในประเทศป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนของซากสัตว์นะคะคุณผู้ฟังเปิดรูปไม่ทันเลยขออภัยจริงๆวันนี้อาจจะช้าๆหน่อยพูดผิดพูดถูกนะขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังล้ามากเลยเมื่อวานเนี่ยโดนฝนตลอดทั้งวันด้วยนะคะทางด้านของปศุสัตว์เนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบซากสัตว์นะคะถึงแหล่งที่มาแล้วก็เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตการทำการค้าหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์และก็ซากสัตว์เนี่ยมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายบันทึกการจัดเก็บสินค้าปศุสัตว์ย้อนหลัง6เดือนตรวจผลตรวจก่อนตรวจผลการตรวจสอบคุณผู้ฟังขออภัยผลการตรวจสอบพบกรณีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายระบุสถานที่ปลายทางไม่สอดคล้องกับสถานที่ซึ่งรับซากสัตว์เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงดำเนินการตามบทลงโทษทางกฎหมายนะคะพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องสำหรับห้องเย็นนะคะซึ่งไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ปริมาณซากสัตว์เข้าออกที่พักซากมีความสอดคล้องกันกับเอกสารทางราชการซึ่งตรวจสอบได้ตรวจไม่พบซากสัตว์ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศเจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำมาตรการในการขับเคลื่อนซากสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถระบุแหล่งที่มาของซากสัตว์ได้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายระบุต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงการเน้นย้ำสุขอนามัยในการเก็บรักษาซากสัตว์แล้วก็ปริมาณแล้วก็การแจ้งเตือนผู้ประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำการค้าหรือกำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์และซากสัตว์ค่ะโดยสามารถยื่นคำขอต่อในทะเบียนนะคะในทะเบียนแห่งหนึ่งที่ออกใบอนุญาตสินค้าหรือว่าใบอนุญาตขายนั้นเนี่ยก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ60วันต้องติดแสดงใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนส่วนสถานประกอบการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายผลการผลในส่วนของผลการดำเนินงานเนี่ยก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะซึ่งปศุสัตว์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ได้มีการออกไปตรวจสอบนะคะหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังมีการออกไปตรวจสอบในเรื่องของการลักลอบผลซากสัตว์อะไรต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของการลงพื้นที่ไปให้วัคซีนไปทำหมันสุนัขแมวเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เห็นกันอยู่ตลอดเลยฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านใดที่อย่างในเรื่องของการมีห้องเย็นการขายในส่วนของซากสัตว์ต่างๆคุณผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่มีนะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปทำหมันไปฉีดวัคซีนก็สามารถโทรไปได้ที่ทางกรมปศุสัตว์นะคะเพื่อที่จะนัดแนะกันเนาะในเรื่องของการทำหมันหรือว่าการฉีดวัคซีนต่างๆนะคะให้กับหมาแมวนั่นเองแล้วก็อยากจะฝากกันสักหน่อยในเรื่องของการให้อาหารหมาแมวจรนะคะคุณผู้ฟังให้อย่างระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราเห็นหลายเหตุการณ์เลยที่พอไปให้อาหารเนี่ยบางทีหมามันไม่รู้จักว่าใครเนาะก็กระโดดกัดกระโดดอะไรได้ฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะมีอะไรก็แจ้งไปได้ที่ปศุสัตว์จังหวัดนะคะมาดูกันต่อพาไปดูทางด้านของพาณิชย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะสักครู่นะคะพาไปดูทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้พูดกันไปหลายครั้งนะคะในเรื่องของการติดตามสภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งล่าสุดนะคะ วันที่19สิงหาคมเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยนะคะแล้วก็การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผลการตรวจติดตามก็จะมีดังนี้นะคะ1นะคะก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมีปริมาณเพียงพอเพื่อการบริโภควันนี้เนี่ยราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้างบิ๊กซีจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการของแต่ละในส่วนของแต่ละห้างท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีบิ๊กซีแมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสนะคะโลตัสโคเฟสนะคะห้างทวีกิจร้านยืนยงร้าน CJ ร่วมกันจัดโซนจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 20% ถึง 50% กว่า 1,000 รายการเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้อีก1ช่องทางทางนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง23อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์ระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ส่วนผลการติดตามที่2ค่ะก็คือสถานการณ์ปุ๋ยพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยยูเรียสูตร4600นะแล้วก็1688 1645เพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากมีฝนตกลงมานะคะแล้วก็บางแปลงนาข้าวอยู่ระหว่างที่จะต้องเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็สำหรับปริมาณปุ๋ยในพื้นที่ก็ยังมีเพียงพอโดยสามารถออกสู่ตลาดได้ตามความต้องการสำหรับราคานี้ปุ๋ยก็ยังมีการทรงตัวอยู่ได้นะคะซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานที่3ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะปริมาณมีเพียงพอที่จะให้บริการสำหรับวันนี้นะคะราคาดีเซลแก๊สแอลกอฮอล์เนี่ยก็ปรับสูงขึ้นประมาณ 0.85% นะคะน่าจะเป็น 0.85 สตางค์ประมาณนี้เนาะซึ่งก็นำมาแจกจ่ายในส่วนของการจำหน่ายน้ำมันต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารนะน้ำมันขึ้นน้ำมันลงคืนนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะไปเติมน้ำมันไหมแต่พอเห็นดึกๆมาอ้าวพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นก็รีบวิ่งออกไปเพื่อที่จะไปเติมนะคะในส่วนของน้ำมันนะคะรีบเติมไว้ก่อนที่พรุ่งนี้จะขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ดูข่าวสารติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยแต่ถ้าหากว่าจะลงเนี่ยจะลงเนี่ยเติมวันไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะขึ้นก็ต้องรีบหน่อยนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกกร.ที่ทางด้านของฉบับที่68/2562นะคะเรื่องการแสดงสินค้าขายการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าใช่ไหมคะการแสดงราคาจำหน่ายปลีกลงวันที่1กรกฎาคมอย่างเคร่งครัดนะคะหากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโทร044-621-185หรือที่สายด่วน1569ฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีๆนะคะของกินของใช้เราได้รับการคุ้มครองนะคะจากทางด้านของพาณิชย์นะคะก็ถ้าว่าใครถูกเอารัดเอาเปรียบยังไงก็แจ้งกันไปได้นะคะช่วงนี้6:53 แล้วเร็วจังเลยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เนาะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราหน่อยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านของสกต.ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะสกต.บุรีรัมย์นะคะโค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่20แล้วเนาะเหลือเวลาอีก2วันนะคะ2วันเท่านั้นเนาะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะทางด้านของสกต.บุรีรัมย์เชิญชวนร่วมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลดราคาสูงสุดกระสอบละ300บาทจำกัดไม่เกินคนละ5กระสอบพบกับปุ๋ยคุณภาพ6สูตรนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็น4600 16 20 30 00 18 88 16 88 แล้วก็15 15 15นะคะลงวันที่23 สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ เริ่มในช่วงเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรประกันตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมติดมือไปด้วยสำคัญมากก็จะเป็นทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวนะคะบัตรประชาชนตัวจริงสิทธิประโยชน์สุดคุ้มสำหรับเกษตรกรที่ซื้อสินค้าภายในงานนะคะเช่นรับส่วนลดซื้อปุ๋ย 1,500 บาทนะคะลดชิ้นส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทนะคะรวมมูลค่า 1,550 บาทส่วนเงื่อนไขที่2ค่ะรับส่วนลดปุ๋ยเคมี 1,500 บาทบวกส่วนลดเคมีเกษตร50บาทนะคะแล้วก็ส่วนลดซื้อปุ๋ยกระสอบที่6ขึ้นไปนะคะก็จะได้รับส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทรวมมูลค่าสูงสุด 2,100 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดค่ะโทรไปที่044690255นะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมก็ไปกันได้นะคะ22 ถึง 23 สิงหาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะ2วันนะใครพลาดแล้วก็พลาดเลยนะคะช่วงนี้6:55 นแล้วนะคะเชิญชวนไปชมปรากฏการณ์งานแสดงแสงสีนะคะที่ต้องห้ามพลาดค่ะครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์นะกับบุรีรัมย์ Night and Glow สัตว์แสงสัตว์สีเรืองแสงนะคะคุณผู้ฟังพูดชื่องานไม่ถูกสักทีสัตว์สีเรืองแสงนะคะเตรียมมาเช็คอินฟินกับการถ่ายรูปครั้งแรกที่เมืองบุรีรัมย์จะถูกย้อมแสงสีแลนด์มาร์คนะคะกลางเมืองเลยนะคะงานนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะคะทางททสำนักงานบุรีรัมย์จัดใหญ่จัดเต็มสร้างสรรค์งานนี้เพื่อชาวบุรีรัมย์โดยเฉพาะค่ะเดินหน้าเที่ยวชมฟรีตลอดงานย้ำว่าฟรีนะคะจัดเพราะไว้แน่นถ่ายรูปปังๆได้ทุกมุมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบแน่นพิกัดเลยนะคะตื่นตากับโชว์แสงสีการแสดงกันตรึมสุดสนุกสนานด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปกลางคืนมุมลับๆต่างๆสุดชิคนะคะที่จะหาชมได้ยากนะคะหาชมที่ไหนไม่ได้ละนะคะก็เชิญชวนนะคะ21-23 สิงหาคมนี้ค่ะเวลา18:00 น.-20:00 น.สถานที่วิหารเซียงซื่อมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมทางด้านของตึกเก่านะคะก็สามารถที่จะไปได้นะคะตึกเก่าออมสินหอนาฬิกา12นักษัตริย์เรืองแสงชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวมาเที่ยวด้วยกันที่บุรีรัมย์มาก่อนเทก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพราะถ้าไปช้ามันล้าหลังแล้วเนาะซึ่งก็เป็นงานที่จัดโดยกระทรวงขออภัยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วก็มูลนิธิสว่างจรรยธรรมชุมชนหลังสถานีรถไฟสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแล้วก็สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดด้วยนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกนานอยู่นะคะโดยเฉพาะตอนนี้เวลาเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและ6:57 นและเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live ช่วงท้ายรายการสักหน่อยนะคะมีท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ไหมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะทักทายพี่สากลเจียวรำนะคะอบต.คาวีอิงคุธานนท์ค่ะเช้านี้ตะมัวอากาศเย็นสบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะทักทายพี่ประนอมตะวันหะค่ะพี่ทัพปุชกังค่ะเมื่อวานฝนตกนะเลยรู้สึกไม่สบายนะคะทักทายทักทายอาตือด้วยนะคะดีเจสุริยาเสียงหล่อนะคะ FC นะติดตามอยู่ว่าอย่างนั้นนะพูดผิดพูดถูกนะอาตือวันนี้รู้สึกแบบเพลียนะคะเลยพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะรับฟังอยู่ทางเฟซนะคะทาง Facebook เนาะหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มนะคะยังมีฝนรินปรายอยู่ทักทายจัดอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายพี่อิวทิตรำค่ะเราฟังอยู่ทางหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่ละมุนสารสุขค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่อมรรัตน์ด้วยนะคะพี่สนานช่วยรำค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อวานเมฆครึ้มฝนปล่อยๆทั้งวันเลยเช้านี้ยังมีเมฆอยู่มากอยู่นะคะที่อำเภอกระสังนะคะพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วค่ะสวัสดียามเช้านะคะสั่งอะไรนะสั่งทุกวันงานของอาจารย์ อ๋อข่าวหมู่บ้านแต่ไม่ได้ทักมาอ๋อฟังทุกวันแต่พิมพ์ว่าสั่งเนาะหนูก็งงเนาะฟังทุกวันแต่ไม่ได้ทักมาอ่านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณแล้วก็ทางบ้านหนองตาดหมู่เก้าด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังในการเล่าเรื่องเมืองแปะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้ากับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรามต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา
2: เจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือสองของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเขตเศรษฐกิจเราขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลีย